ส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารบบส่วนไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไก่เกี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือ

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: ลุงโอ้โหนี่เป็นงานหัวตื่นเลยคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: ณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆของช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: าน
1: พ่อพ่อช่วยสั่ง
0: ใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สั่งไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสั่ง
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ
2: Thank you.

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: วัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่งเลย
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรประสานมาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะหนูเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย

0: หมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่

เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าฝัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ย
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะๆๆ

0: เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตังก้าน้าป้าโอป้าเรนนี่ตังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบ่แบ่แบ่ยัฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อละฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: อะเอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยากอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
4: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
5: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
6: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศิลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
7: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
1: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
4: ศิลพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
1: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
7: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
1: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอ่ะ
8: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
1: จริงสิ ุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
0: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
7: ้เอาละนะย้าย
0: เย
7: ้ศิลาพังประตูเข้าไปเลย
1: ฮึฮึฮึ

0: เจ้าปันเจ้าทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
0: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปะตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
0: เฮ้ยนี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
2: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
0: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
4: เยอะอย่าเข้ามานะ
3: ย้า
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
0: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
0: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
0: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
6: เอ๊ะอะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
7: เฮ้ย
0: ฮะ
7: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
8: ว้าย
9: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้หรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศ

0: 3ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีๆจากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีเกียรติสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย การพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของสารปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้สารปกครองทาง App Store และ Play Store สารปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลื

0: คนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: โอ้ยว
6: ัน
8: น
6: ี
7: ้
9: เล
7: ่
9: นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่า

0: าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
1: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
0: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลมานอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
3: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
6: สวัสดีจ้า
7: สวัสดีจ้า
5: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
8: เมค่ะ
9: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
10: สวัสดีครับ
5: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
10: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
10: งวงช้างงวงช้าง
5: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
10: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุดหิมะถล่มโอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
5: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
10: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
5: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ

0: กเรา
1: อยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
2: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยะสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมา

0: ที่ทุกคนมากๆเลยครับ
1: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมานะ
2: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
1: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
2: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
3: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้เองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
0: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
1: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
0: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
3: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
2: ่ DLTV
3: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
0: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
3: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
1: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
0: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
1: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ครับ
0: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
1: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสมิ
1: พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อล่ะทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ต้องยังไงดีนะ

นึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อ

0: ือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบของจำนวนนับครับและเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับที่กำหนดให้ได้นะครับและนักเรียนต้องแสดงวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้ได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวประกอบและได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับวันนี้นะครับนักเรียนครูฟุกก็จะพาเข้าสู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนจะเข้าเรื่องใหม่ครูฟุกขอถามก่อนนะครับว่าเอ๊ะจำนวนเฉพาะคืออะไรครับคืออะไรครับจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงแค่กี่จำนวนครับ
2: 2จำนวน
1: คืออะไรครับ
2: 1และตัวมันเอง
1: คือ1และตัวมันเองใช่ไหมครับครูฟุกอยากจะทบทวนนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยนะครับครูฟุกอยากจะถามว่า39เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
3: ไม
1: ่เป็นเพราะเหตุใดครับมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนใช่ไหมครับเอ๊ะตัวประกอบของ39มีจำนวนใดบ้างครับ
2: 1
1: มี1
2: 3
1: 3 13ถูกต้องครับ13มีอะไรครับแล้วก็อะไรอย่าลืมอย่าลืม
3: ตัว
1: คืออะไรล่ะครับ
2: ตัวเลข
1: คืออะไรครับ
2: 39
1: แสดงว่าตัวประกอบของ39ก็จะมี1 3 13
2: 30
1: และ39ใช่มั้ยครับเอ๊ะมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนใช่มั้ยครับแสดงว่าจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะหรือนักเรียนพิจารณาง่ายๆครับถ้าจำนวนนับนั้นเนี่ยมีจำนวนนับมหารมากกว่า2จำนวนนะครับแสดงว่าจำนวนนับนั้นจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเช่น39ถ้าจะเป็นจำนวนเฉพาะก็ต้องมีแค่1กับ39ที่หารได้ลงตัวใช่ไหมครับแต่39นั้นมี3และ13มาหารได้ลงตัวอีก39จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับนักเรียนเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนนั่นเองครับหรือนักเรียนสังเกตได้จากที่นักเรียนได้หาตัวประกอบใช่ไหมครับนักเรียนได้หาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ39ใช่ไหมครับแต่เมื่อนักเรียนพิจารณานะครับว่าเอ๊ะจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ39เนี่ยมีมากกว่า1คู่ใช่ไหมครับคู่แรกก็คือ1คูณอะไรครับ1คูณอะไรครับ39คู่ที่2ก็คือ
2: 3
1: 3 3เห็นไหมครับมีจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณนะครับเท่ากับ39มากกว่า1คู่เอ๊ะแสดงว่านักเรียนพิจารณาได้เลยว่าจำนวนนับเนี้ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้นั่นเองครับนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาทบทวนในเรื่องของการหาตัวประกอบกันก่อนนะครับเอ๊ะการหาตัวประกอบหาอย่างไรและครูฟุกจะแจกบัตรตัวเลขนะครับให้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูปลายทางก็แจกบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนเลยนะครับซึ่งบัตรตัวเลขของครับจะมี6 8 10 12 18และ20ครับซึ่งนักเรียนจะได้บัตรตัวเลขใดไม่ทราบครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกให้นักเรียนทุกคนนะครับเมื่อได้รับแล้วนะครับให้นักเรียนฟังกติกาให้ดีๆนะครับว่าครูฟุกให้นักเรียนหาตัวประกอบนะครับของจำนวนนับที่ได้แล้วนะครับและนักเรียนต้องทำอะไรต่อครับเมื่อได้แล้วลองดูสิครับว่าเอ๊ได้บัตรตัวเลขใดนะ

ื่อได้ที่โต๊ะแล้วนะครับแจกให้เพื่อนได้เลยครับทุกคนชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิครับว่าได้บัตรตัวเลขใดบ้างครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับได้บัตรตัวเลขใดบ้างครับนักเรียนครับจากนั้นนะครับครูฟุ๊กจะให้นักเรียนหาตัวประกอบนะครับของจำนวนที่ได้รับนะครับเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบเสร็จแล้วครูฟุ๊กจะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับครูฟุ๊กให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนที่ได้รับจากนั้นเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบเสร็จแล้วให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะครับถ้าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยครับทำได้เลยครับ

เมื่อนักเรียนนะครับได้ตัวประกอบนะครับของจำนวนที่ได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นอะไรครับอย่าลืมวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับจากที่ครูฟุกได้เดินดูเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยหาตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้วงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วครับจากที่คุณฟุกได้เดินดูเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับเพื่อนในห้องต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวคุณฟุกนะครับจะขอตัวแทนนะครับสัก6คนนะครับมาบอกนะครับว่าตัวประกอบของจำนวนที่ได้รับเนี่ยมีจำนวนใดบ้างนะครับและตัวประกอบใดนะครับเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่ะครูฟุกขอเริ่มที่นักเรียนคนใดนะครับได้6บ้างครับยกมือหน่อยเร็ว6ครูฟุกขอตัวแทน1คนครับใครก็ได้ครับตอบเลยครับ
1: ตัวประกอบของ6ได้แก่1 2 3 6ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับหาตัวประกอบของ6ได้ถูกต้องไหมครับแสดงว่าตัวประกอบของ6นั้นนะครับจะมีอยู่เพียง4จำนวนนะครับก็คือ1 2 3และ6ครับอีก1ครั้งครับเอ๊ะตัวประกอบใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
2: 1
0: 2อะไรครับ
2: 2
0: 2อะไรครับ
2: 2
0: กับ3นะครับเป็นตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะใช่มั้ยครับจากนั้นครับนักเรียนที่ได้8ครับ8ใครได้8บ้างตัวแทน1คนครับยืนขึ้นตอบเลยครับ
3: ตัวประกอบทั้งหมดของ8ได้แก่1 2 4และ8ครับ
0: ตัวประกอบทั้งหมดของ8นะครับได้แก่1 2 4และ8ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับมีกี่จำนวนครับมีกี่จำนวน
3: 4ครับ
0: 4จำนวนนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้เลยครับแสดงว่าตัวประกอบของ8นะครับมี4จำนวนนะครับได้แก่1 2 4และ8ครับเอ๊ะแล้วตัวประกอบใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
2: 2
0: 2นะครับเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง

0: เลยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนคนใดได้10ครับ10ขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: ตัวประกอบทั้งหมดของ10มี4จำนวนครับได้แก่1 2 5และ10ครับ
0: แล้วตัวประกอบจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
1: 2และ5ครับ
0: 2และ5ใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับตัวประกอบของ10นะครับจะมีด้วยกันอยู่4จำนวนนะครับได้แก่1 2 5และ10ครับและตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2และ5นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับยังไม่หมดครับ12ครับใครได้12ครับยกมือหน่อยครับขอตัวแทน1คนครับขอตัวแทน1คนครับใครก็ได้มองหน้ามองตาใครก็ได้ครับใครดีอ่ะ
2: ตัวประกอบทั้งหมดของ12มีทั้งหมด6จำนวนครับ
0: ได้แก่จำนวนอะไรบ้างครับ
2: 1 2 3 4 6และ12ครับ
0: และจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับจากตัวประกอบ
2: 2และ3ครับ
0: ถูกต้องไหมครับนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวประกอบทั้งหมดของ12นะครับมีอยู่6จำนวนนะครับได้แก่1 2 3 4 6และ12นะครับและตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2และ3นั่นเองครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตัวเองเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนต่อไปครับ18ครับใครได้18บ้างครับตัวแทน1คนครับใครก็ได้เชิญครับ
3: ตัวประกอบของ18มี6จำนวนค่ะมี1 2 3 6และ10 6 9และ18ค่ะ
0: อีก1ครั้งครับตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างครับ
3: 1 2 3 6 9และ18ค่ะ
0: เอ๊ะแล้วจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับจากตัวประกอบของ18
3: 2และ3ค่ะ
0: 2และ3ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเท่าไหร่ครับจำนวนใด
4: 20
0: เอ๊ะใครได้20บ้างยกมือหน่อยเร็วนักเรียนปลายทางยกมือด้วยนะครับขอตัวแทน1คนครับ
5: ตัวประกอบทั้งหมดของ20มี5จำนวนค่ะได้แก่1 2 5 10และ20ค่ะ
0: ตัวประกอบทั้งหมดของ20มีกี่จำนวนครับ
6: 6
0: นะครับแสดงว่าหนูตอบหนูหาได้กี่จำนวนครับแสดงว่าหนูต้องขาดไปอีก1จำนวนเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าคือจำนวนใดนะครับ6จำนวนได้แก่นะครับมีอะไรบ้างไหนหนูลองพูดมาก่อนครับมีอะไรบ้าง
5: 1
0: 1
5: 2
0: 2
5: 5ค่ะมี4
0: อะไรครับ
5: 4ค่ะ
0: 4ครับต้องมี4ด้วยนะครับแล้วจำนวนต่อไปครับ
5: 5ค
0: ่
5: ะ
0: 5
5: 10
0: 10
5: และ20ค
0: ่
5: ะ
0: และ20นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนคนใดนะครับไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนอ่ะเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าตัวประกอบนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะของ20ก็คืออะไรบ้างครับ2และ5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับจากนั้นครับนักเรียนจากนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ12นะครับซึ่งมีตัวประกอบ6จำนวนได้แก่1 2 3 4 6และ12นะครับและมี2และ3เนี่ยที่เป็นตัวประกอบและเป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนครูฟุ้งนะครับจะบอกนักเรียนว่า2และ3นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะครับทำไม2และ3จึงเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ครับนักเรียนลองพิจารณาดีๆครับจากที่นักเรียนได้หาตัวประกอบของ12มาใช่ไหมครับก็มี1 2 3 4 6และ12จากนั้นครูฟุกก็ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับครูฟุกถึงมาบอกนักเรียนต่อว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นักเรียนคิดว่าครูฟุกใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาครับเดี๋ยวเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับใช้หลักเกณฑ์ใดครับตอบครูได้ไหมครับใครตอบได้บ้างเรียนลองพิจารณาดีๆสิครับ2และ3เป็นตัวประกอบของใครครับ

0: 12เอ๊ะแล้ว2และ3เนี่ยเป็นจำนวนอะไรด้วย
1: จำนวนเฉพาะ
0: นักเรียนสามารถสรุปได้ยังครับได้ยังครับได้ยังได้ยังครับได้ไหมนักเรียนไปทางสรุปได้ไหมครับว่าทำไมครูฟุกถึงบอกว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12เอ๊ะครูฟุกใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาได้ไหมครับก็คืออะไรครับครูฟุกนะครับพิจารณาจากนะครับ2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ
1: 12
0: ของ12และ2และ3เนี่ยเป็นอะไรด้วยจำนวนเฉพาะดังนั้นครับครูฟุกเลยบอกว่า2และ3เนี่ยจึงเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นนี่คนไหนงงบ้างครับสงสัยไหมไม่ต้องใส่ใช่ไหมครับครูฟุกก็ดูจากเอ2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของ12 2และ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกเลยบอกว่า2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นั่นเองครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันสรุปนะครับความหมายของตัวประกอบเฉพาะหน่อยครับเอ๊ะเราจะสรุปว่ายังไงดีครับตอบได้เลยครับ
2: เป็นทั้งตัวประกอบแล้วก็เป็นทั้งจำนวนเฉพาะครับ
0: ต้องเพื่อตอบว่าเป็นทั้งตัวประกอบและต้องเป็นทั้งจำนวนเฉพาะเราถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมครับก็ดังนี้เลยนะครับครูฟุกก็จะสรุปได้ดังนี้ครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับครูฟุกย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้จักเกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะแล้วนะครับต่อไปนี้เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนนับใดๆก็แล้วแต่นักเรียนต้องบอกครูฟุกได้นะครับว่าตัวประกอบใดเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งครับในการบอกตัวประกอบเฉพาะของจำนวนต่อไปนี้ครับนักเรียนครับตัวประกอบเฉพาะของ6นะครับได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 2และ3
0: อะไรนะครับ
1: 2และ3
0: 2และ3นะครับต่อไปครับตัวประกอบเฉพาะของ8ได้แก่จำนวนใดครับ
1: 2
0: นะครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับตัวประกอบเฉพาะของ10ได้แก่จำนวนใดครับอะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
1: 2และ5
0: 2และ5นะครับต่อมาครับให้นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะของ12ครับ
1: 2และ
0: 3 2และ3นั่นเองครับจำนวนต่อมาครับ18ครับตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: 2และ3
0: 2และ3นะครับสุดท้ายครับตัวประกอบเฉพาะของ20ได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 2และ5
0: 2และ5นั่นเองครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนะครับที่นักเรียนได้รับนักเรียนจะต้องทำอย่างไรก่อนครับตอบครูฟุกได้ไหมครับทำอย่างไรก่อนต้องทำอย่างไรก่อนครับต้องหาอะไรก่อน
1: หา
0: ตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนได้รับใช่ไหมครับเมื่อหาตัวประกอบเสร็จแล้วนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับพิจารณาอะไรครับ
1: ต
0: ั
1: วประกอบ
0: ที่เป็นอะไรลูกก็ต้องดูว่าตัวประกอบใดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนนั้นก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากบัตรตัวเลขนะครับครูฟุกจะเลือกมา1บัตรนะครับจะเอาบัตรตัวเลขใดดีครูฟุกขอเลือกอะไรดีครับเลือกอะไรดีนะนักเรียนปลายทางให้ครูฟุกเลือกบัตรตัวเลขบัตรใดครับอะไรดีครับ20 18ครูฟุกขอเลือกวันนี้ครูฟุกชอบ18ครับ18นะครับวันนี้ครูฟุกชอบ18ครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนบอกตัวประกอบทั้งหมดของ18อีก1ครั้งครับ

0: มีอะไรบ้างครับ
1: 1 2 3 4 5 6 9 และ 48
0: เก่งมากเลยครับแสดงว่าตัวประกอบของทั้งหมดของ18ได้แก่1 2 3 6 9และ18ตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่จำนวนใดครับ
1: 2 และ 3
0: นั่นเองครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าตัวประกอบเฉพาะของ18คือ2 และ 3ครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเขียน18ในรูปการคูณของตัวประกอบ2จำนวนที่ไม่มีจำนวนใดเป็น1แสดงว่านักเรียนต้องเอาตัวประกอบของ18เนี่ย2จำนวนมาคูณกันใช่ไหมครับและเงื่อนไขจำนวนใดเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยห้ามเป็นอะไรด้วยลูกห้ามเป็น1เอ๊นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนได้อย่างไรครับตอบพร้อมกันเร็วเขียนได้อย่างไรครับเขียน18ในรูปการคูณของตัวประกอบ2จำนวนที่ไม่มีจำนวนใดเป็น1เขียนได้อย่างไรครับอะไรนะครับ2 คูณ 9มี2คูณ9นะครับ18เท่ากับ2คูณ9มีอีกไหมครับ
1: 3 คูณ 6อ
0: ะไรนะครับ
1: 3 คูณ 6
0: นะครับนักเรียน3คูณ6จากนั้นครับนักเรียนลองมาพิจารณาสิครับว่าจาก18เท่ากับ2คูณ9นะครับ18เท่ากับ2คูณ9 2เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18ไหมครับเป็นไหม
1: เป็นค่ะเป
0: ็น9เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: เป็น
0: ไม่เป็นใช่ไหมครับเขียน9ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรครับ
1: 3 คูณ 3
0: อะไรนะครับ
1: 3 คูณ 3
0: ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียน2เขียนไว้เช่นเดิมครับเพราะว่า2เป็นอะไรอยู่แล้ว2เป็นตัวประกอบเฉพาะแต่9นั้นยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18นะครับครูฟุกจะเขียน9ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะก็คืออะไรนะครับ3 คูณ 3นั่นเองครับนักเรียนเราพิจารณาสิจากตรงนี้นะครับ18เท่ากับ2คูณ3คูณ3เอ๊ะเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดหรือยังครับหมดยังหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตัวประกอบเฉพาะของ18ก็คือ2และ3จากตรงนี้ครับ18เท่ากับ3คูณ6นะครับ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือยังครับ
1: เป็นแล้ว
0: ใช่ไหมครับเอ๊ะแต่6เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือยังครับยังไม่เป็นใช่ไหมครับเมื่อ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18แล้วนะครับครูฟุกก็จะเขียนไว้เช่นเดิมครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะเขียน6ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะของ18ได้อย่างไรครับ
1: 3 คูณ 2
0: อะไรนะครับ
1: 3 คูณ 2
0: หรือ
1: 2 คูณ 3
0: นะครับหรือ2คูณ3นั่นเองครับนักเรียนครูฟุกก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับว่า2กรอบนี้นะครับเหมือนกันไหมลูกเวลานักเรียนเขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเหมือนกันไหมครับ
1: เหม
0: ือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนที่ครูฟุกนะครับได้เขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณนะครับของตัวประกอบเฉพาะนะครับก็จะได้เป็น18เท่ากับ2คูณ3คูณ3ครูฟุกจะเรียกนะครับในรูปแบบนี้ว่าการแยกตัวประกอบของ18นะครับจากที่ครูฟุกเขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบของใครครับ18เอ๊ะแล้วความหมายของการแยกตัวประกอบคืออะไรครับช่วยกันสรุปเช่นถ้าเราจะยกตัวอย่างคือ18นั่นเนี่ยจะให้ความหมายของการแยกตัวประกอบว่าอย่างไรครับก็คือการเขียน18ให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
1: การค
0: ูณของอะไรครับ
1: จำนวนเฉพาะ
0: ของ
1: ตัวประกอบ
0: อะไรครับ
1: เฉพาะ
0: ตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็สามารถสรุปนะครับความหมายของการแยกตัวประกอบได้ดังนี้เลยนะครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดนะครับคือจำนวนนับใดๆก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็คือการเขียนจำนวนนับนั้นนะครับ ให้อยู่ในรูปการคูณของอะไรครับของตัวประกอบเฉพาะนะครับเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับซึ่งวิธีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีการอะไรนักเรียนใช้การอะไรเข้ามาช่วยครับการอะไรนะครับการคูณใช่ไหมครับเนี่ยก็พิจารณาว่าเอ๊ะจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับอะไรครับเท่ากับ18ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยก็ดูว่า2จำนวนที่นำมาคูณกันเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือยังถ้ายังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับจากนั้นนะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับครูฟุกจะมาต่อนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับมาตรวจสอบนะครับว่าการแยกตัวประกอบของครูฟุกที่นำมาให้ในวันนี้นะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องนะครับยกธงสีเขียวไม่ถูกต้องยกธงสีแดงนักเรียนหยิบธงจากกลุ่มได้เลยครับคุณครูปลายทางนะครับแจกธงสีเขียวและธงสีแดงให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับและนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยครับ1คนนะครับจะได้ธงสีเขียวกับธงสีแดงพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วสะบัดธงหน่อยครับสะบัดธงหน่อยแสดงความพร้อมให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับการแยกตัวประกอบของ12ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับถูกต้องไหมครับกติกานะครับถูกต้องสีเขียวไม่ถูกต้องสีแดงถูกต้องไหมครับตัดสินใจดีๆอีกหนึ่งครั้งยกครับเขียวหรือแดงเขียวหรือแดง
1: แดงคร
0: ับ คำตอบคือสี
1: แด
0: งครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนที่ยกสีเขียวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะครับการแยกตัวประกอบของ12นะครับต้องเขียน12ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ4เป็นตัวประกอบเฉพาะไหมครับ
1: ไม่ใช่คร
0: ับ ไม่ใช่ครับนักเรียน4ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ครับไม่เป็นไรครับข้อแรกไม่เป็นไรถือว่าเป็นการสอนข้อที่2ครับโจทย์คือการแยกตัวประกอบของ42ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงพร้อมแล้วยกครับยกครับจากที่ฟุกสังเกตนะครับมีทั้งสีเขียวและสีแดงอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับสีเขียวครับเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้ายกธงสีเขียวแสดงว่าต้องอะไรด้วยถูกต้องใช่ไหมครับนี่สังเกตแสดงว่า2 3และ7นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะของ42นะครับโอเค2ข้อผ่านไปใครถูกทั้ง2ข้อเลยยกมือหน่อยเร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครูฟุกมีอีกครับนักเรียนข้อต่อมาครับการแยกตัวประกอบของ57ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงยกครับเขียวหรือแดงเขียวหรือแดงสีเขียวหรือสี
1: แดง
0: ยกเลยครับมั่นใจยกสูงๆมีสีเขียวไหมครูฟุกดูก่อนมีสีเขียวมานะครับเอาทงลงได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1: ไม่ถูกต้องค่ะ
0: ไม่ถูกต้องเพราะอะไรตอบเหตุผลเองเลยข้อนี
1: ้
0: 1
1: ไม่ใช่
0: เพื่อนบอกว่า1ไม่ใช่เฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า1เนี่ยก็จะไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของใครครับ
1: 55
0: ของ50อะไรครับ
1: 57
0: นะครับข้อนี้ก็คือต้องยกธงสีแดงก็คือไม่ถูกต้องนะครับเหตุผลคือ1ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57ครับต่อไปครับการแยกตัวประกอบของ36ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงพร้อมแล้วทั้ง

0: ต้นทางและปลายทางยกครับอุ๊ยสีเขียวหมดเลยเหรอนักเรียนปลายทางยกสีอะไรครับสีเขียวเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางใช่ไหมครับถ้ายกธงสีเขียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถูกต้องนั่นเองครับปรบมือให้กับตัวเองข้อนี้ถูกทางห้องเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับเหตุผลก็คือต้องคืออะไรครับ2และ3เป็นอะไรครับ
1: จำนวนเฉพา
0: ะนักเรียนหรือว่าเรียนพิจารณาเอ้ย2และ3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า2และ3เนี่ยก็เป็นตัวประกอบเฉพาะของใครด้วยครับ
1: 36
0: นั่นเองครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้าย81นะครับการแยกตัวประกอบของ81ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงครับพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยกครับมีความลังเลนะครับสีเขียวหรือสีแดงอุ๊ยข้อนี้มีทั้ง2สีเลยนุ้ยคิดว่าเขียวหรือแดงข้อนี้อุ๊ยเสียงไม่ตรงกันแล้วนะครับดูจากครูฟุกนะครับสีเขียวครับเพราะว่าอะไรครับเหตุผลคือ3นั่นเป็นนี่ว่า3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า3ก็ต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะของใครครับ
1: 81
0: นะครับเหตุผลก็คือ3นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะของ81นั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้ตรวจสอบความเข้าใจแล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการแยกตัวประกอบมากน้อยเพียงใดครับเก็บธงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากที่นักเรียนนะครับได้แยกตัวประกอบไปแล้วนะครับโดยนักเรียนพิจารณาโดยใช้การคูณใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยมาแยกตัวประกอบของ24ครับนักเรียนจะทำอย่างไรครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับต้องบันทึกไปพร้อมๆกับครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกถามว่าฟังคำถามนะครับทั้งต้นทางและปลายทางมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร24ได้ลงตัวครับ2เพื่อนตอบ1 1เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็น1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับมีอะไรครับ
1: 3
0: กับอะไรลูก3กับ2ใช่ไหมครับจากจำนวนเฉพาะเนี่ยจำนวนเฉพาะที่หาร24ได้ลงตัวเนี่ยก็มี2และ3จากนั้นครับนักเรียนครูฟุกจะนำมาตั้งหารครับโดยครูฟุกจะใช้การหารสั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางบันทึกลงสมุดไปพร้อมๆกับครูฟุกเลยนะครับดังนี้ครับนักเรียนครูฟุกนำ24เป็นตัวตั้งครับครูฟุกจะเลือก2มาหารนะครับ2หาร24ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: ได้ผลหารเท่ากับ12นะครับได้ผลหารเป็น12ครูฟุกถามว่าผลหารที่นักเรียนได้ก็คือ12เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับเป็นไหมครับ
1: ไม
0: ่เป็นจำนวนเฉพาะครับครูฟุกก็จะหารต่อนักเรียนครับมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12ได้ลงตัวครับ2มีอีกไหมครับ
1: 3
0: อะไรนะครับ
1: 3
0: แสดงว่าจำนวนเฉพาะที่หาร12ได้ลงตัวนั้นมี2และ3ครูฟุกขอเลือก2นะครับครูฟุกก็หารต่อมาแบบนี้ครับนักเรียนเนี่ยสังเกตนะครับครูฟุกจะใช้การหารต่อมานะครับบันทึกลงสมุดด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกนำ2มา2มาหาร2หาร12ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ได้เป็น6นะครับครูฟุกเขียน6ครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียน6เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับเป็นไหมครับ
1: ไม่เป็น
0: 6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะและมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6ได้ลงตัวบ้างครับ
1: 2
0: และ3นะครับนักเรียนอาจจะเลือก3ก็ได้หรือเลือก2ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2มาหารครับดังนี้เลยนะครับจะหารต่อมาเรื่อยๆนะครับนักเรียนนำ2ไปหาร6ได้ผล

0: อ่านเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: นะครับ3 3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับ
2: เป
0: ็นใช่ไหมครับ3เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเมื่อ3เป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกจะสิ้นสุดการหารไว้ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ผลหารเป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกจะสิ้นสุดการหารครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้นำจำนวนเฉพาะ

0: คุณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรครับหรือเขียน24ให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้อย่างไรครับ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: อีกหนึ่งครั้งครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆ
1: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: จะได้เป็น2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่านะครับถ้านักเรียนจะแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนก็มีอีกหนึ่งวิธีคือใช้หลักการอะไรครับการอะไรครับการหารโดยเราจะใช้การหารอะไรครับหารสั้นหรือหารยาวหารสั้นและเราจะหารต่อลงมาเรื่อยๆนะครับจนผลหารสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรแล้ว
2: จำนวนเฉพาะ
0: ต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับของจำนวนนับที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งมีถึงกี่วิธีเลยกี่วิธีกี่วิธีครับ
1: 2 วิธี
0: คือวิธีการไหนบ้างมีวิธีการหาหนึ่งวิธีอีกหนึ่งวิธีเมื่อต้นชั่วโมงวิธีการคูณถ้าวิธีการคูณนั่นเองก็หาจำนวนนับ2 จำนวนมาคูณกันนะครับแล้วได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนับนั้นแล้วดูซิว่าจำนวนนับ2 จำนวนที่คูณกันเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือไม่นะครับถ้ายังไม่เป็นก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทำใบกิจกรรมที่ 1.3 นะครับครูฟุกได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับก็คือให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละประมาณ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.3 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามครับและแสดงวิธีการแยกตัวประกอบจำนวนนับที่กำหนดให้นะครับและเมื่อเสร็จครูฟุกอาจจะซูมตัวแทนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับใบกิจกรรมนะครับมีดังนี้เลยนะครับมีอยู่2ข้อใหญ่นะครับแล้วก็มีข้อย่อยนะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยสลับกันตรวจนะครับสลับกันตรวจและครูฟุกจะขึ้นเฉลยไปให้นะครับนักเรียนก็ตรวจสอบตามเฉลยได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวมาดูเฉลยของครูฟุกกันเลยนะครับและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: เป็นไงบ้างครับตรวจสอบความถูกต้องถูกต้องไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับตนเองหน่อยครับและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่เรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับหาอะไรก่อนต้องหาอะไรก่อน
1: หาตัวประกอบ
0: หาตัวประกอบทั้งหมดใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาตัวประกอบทั้งหมดก่อนเมื่อหาตัวประกอบทั้งหมดได้แล้วให้นักเรียนทำยังไงต่อครับ
2: หาต
0: ั
2: วประกอบ
0: ที่เป็นอะไรหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับถ้านักเรียนนะครับจะหาตัวประกอบเฉพาะนักเรียนสามารถทำได้โดยหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับนั้นก่อนนะครับแล้วเลือกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับถ้าจะแยกตัวประกอบของจำนวนนับนักเรียนควรทำอย่างไรครับทำอย่างไรครับนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของอะไรครับของอะไรครับของอะไรนะครับ
2: ของ
0: ตัวประกอบเฉพาะนะครับถ้านักเรียนจะแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับและการแยกตัวประกอบมีกี่วิธีครับ
2: 2
0: วิธีวิธีที่1คือ
2: การ
0: คูณวิธีที่2คือ
2: การหาร
0: นะครับอันนี้ก็สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไว้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากนั้นครับสิ่งที่ครูฟุกอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องฝึกทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือแบบขัด 1.3 นะครับจะมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการให้นักเรียนทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้พบครูฟุกนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมครับแบบฝึกหัด 1.4 ครับใบกิจกรรม 1.4 ครับและบัตรโจทย์การแยกตัวประกอบของ24ครับและอย่าลืมครับก่อนที่เราจะจากกันเราต้องมาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนครับหยิบหน้าหยิบขึ้นมาครับหยิบหน้าที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเนี่ยสามารถบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนะครับและแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับพร้อมแล้วยกครับยกครับนะครับจากที่ฟุกได้ตรวจสอบเป็นหน้ายิ้มหมดเลยใช่ไหมครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบกิจกรรมได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า All Cloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: Hello, class.
1: Hello, teacher.
0: How are you today?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: I'm happy too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut.สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอัญชลีนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะ So today we are going to study about Hello my name is Kirin Repeat after me Hello my name is Kirin
1: Hello my name is Kirin
0: So do you know what is it about นักเรียนทราบไหมคะว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรการแนะนำตัวทราบจากตรงไหนคะนักเรียน
1: My name is
0: เขาแนะนำว่าฉันชื่อถูกไหมคะฉันชื่อว่าคิรินนั่นเองค่ะลองมาดูซิว่าใช่ไหมเราจะมาดูจากกิจกรรมนี้ค่ะ Activity Listen to me คำว่า Listen to me ค่ะกิจกรรมนี้นักเรียนทายซิว่าน่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมแบบไหนจะคำว่าอะไรlisten แปลว่าฟังนั่นเองฉะนั้นนะคะคุณครูเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนฟังฉะนั้น listen carefully are you ready
1: yes
0: นักเรียนปลายทาง are you ready let's go
2: my name is Kieran you can call me Ken I am 12 years old I am in grade 6 there are 4 people in my family
0: did you get anythingfrom this video ได้อะไรไหมลูกได้อะไรไหมคะ
3: ได้
0: What did you get ได้อะไรบ้าง
3: แนะนำต
0: ั
3: ว
0: ใช่การแนะนำตัวแน่นอนค่ะแต่ได้ยินอะไรบ้าง What did you hear What did you get
3: name
0: What else
3: nickname
0: What else อะไรนะคะgreat โอเค great ค่ะมีอะไรอีกหมดยัง age โอเคอายุมีอะไรอีกหมดหรือยังลูก one more topic one more ได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถบอกครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางได้ไหมลูกไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสำหรับหัวข้อแรกนะคะหัวข้อแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยคือเรื่องของ
1: ช
0: ื่อ or name what is his name
1: Kirin
0: so his name is Kirin very good the next one is หัวข้อถัดไปเขาพูดเกี่ยวกับอะไรลูก
1: nickname
0: what is nickname
1: ชื
0: ่อเล่นนะคะ Do you have nickname
3: yes.
0: มีไหมลูก
3: ม
0: ีนะคะทุกคนต้องมีชื่อเล่นนะคะ So what is his nickname
3: James
0: ไหนใครบอกได้บ้างว่าคิรินเนี่ยชื่อเล่นว่าอะไรจำได้ไหมคะนักเรียนปลายทางได้ไหมคะ

0: ชื่ออะไรลูก start with letter K Kim let's see you can call me so his nickname is Kin ชื่อจริงชื่อ Kirin so his nickname is Kin นะคะถัดมาค่ะ the next topic what about number 3ชื่อแล้ว my name is Kirin you can call me Kin so what is next I am ได้ไหมคะ age what is age what does it mean are you ค่ะ so how old is he how old is he louder please 12 are you sure okay let's see I am 12 years old are you 12ปีนะคะอายุ12ปีค่ะ next one is number 4 number 4เรื่องอะไรคะอายุแล้วก็ต้องบอกอะไร
1: เก
0: รดถูกต้องค่ะเกรดนี่แปลว่าอะไรคะเกรด
1: ระ
0: ดับชั้นใช่ไหมคะคิรินอายุ12คิดว่าน่าจะอยู่ปอะไรลูก
1: ป
0: .6 เรามาดูซิถ้าทายซิว่าประโยคที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดว่ายังไงใครจำได้มั่งใครจำได้บ้างไหมคะ I study in grade 6 okay let's see I am in grade 6 so repeat after me I am in grade 6 I am in
1: grade 6
0: one more time I am in
1: grade
0: 6ฉะนั้นนะคะเวลาที่มีใครมาถามว่า what grade are you in what grade are you in ให้นักเรียนตอบไปเลยว่า I am in
1: grade
0: 6 let's say if you are ปฐม5ปออะไร
1: ป
0: 5 if you are grade 5ประถม5 what grade are you in
1: I am in grade 5
0: very good I am in grade 5ฉะนั้นแค่เปลี่ยนตัวเลขนั่นเองนะคะหนูอยู่ระดับไหนก็สามารถเปลี่ยนระดับนั้นได้เลยนะคะอ่ะถัดมาค่ะหัวข้อสุดท้ายที่เมื่อสักครู่ยังไม่มีใครบอกวันได้เลยเกี่ยวกับอะไรลูกครอบครัว or family very good family members so four just fourHe said only four. Can you complete in full sentence? สามารถตอบเป็นประโยคเต็มๆได้ไหมลูก Four ถูกแล้วมีในประโยคค่ะมีในประโยคแต่อยากได้แบบเป็น full sentence แบบเต็มๆเลยคุณครูว่าหนูน่าจะคุ้นๆกับประโยคนี้ There
1: are
0: There are
1: four
0: people in my
1: family
0: เวลาที่จะบอกว่ามีสมาชิกกี่คนนะคะเขาจะบอกว่า There are four people in my family โอเคไหมคะคุ้นๆไหมลูกฉะนั้นนะคะครอบครัวของคิรินมีกี่คนคะมีทั้งหมด4คนนี่คือข้อมูลของคิรินนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องมีการบอกข้อมูลของตัวเองแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูกิจกรรมถัดมา What's about jobs What's about job แปลว่าอะไรลูกคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพให้นักเรียนดูภาพนี้ค่ะ Look at this picture What does he do What does he doลองตอบเป็นภาษาไทยก่อนค่ะอาชีพอะไรลูก
1: สัตวแพทย
0: ์นักเรียนปลายทางทราบไหมคะคำว่าสัตวแพทย์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรนักเรียนต้นทางล่ะคะคำว่าสัตวแพทย์ใช้คำว่าอะไรลูกคำว่าโอเคเวทถูกต้องค่ะ repeat after me vet
1: vet
0: spell vet spell v e t very good แปลว่าสัตวแพทย์แต่ทีนี้ค่ะคำนี้นะคะเป็นคำสั้นๆที่เราเรียกสัตวแพทย์ก็ได้แต่มีอีกหนึ่งคำค่ะที่เป็นทางการแต่ค่อนข้างยาวใครทราบบ้างว่าอ่านว่าอย่างไรได้ไหมคะได้ไม่เป็นไรค่ะมาดูค่ะ or หรืออ่านว่าอ่านตามควันนะคะฟังควันก่อนนะคะ veterinarian
1: veterinarian
0: one more time veterinarian
1: veterinarian
0: อันนี้สังเกตเห็นไหมคะว่าทุกคำเนี่ยจะมีเป็นภาษาตัวอักษรสีดำหมดแต่จะมีคำนี้พยางค์นี้ค่ะที่มีการเปลี่ยนสีมาเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเพราะอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นการเน้นเสียง so which syllable คำว่า syllable นะคะแปลว่าพยางค์ which syllable do I pronounce the loudest one more time which syllable do I pronounce the loudest แปลว่าอะไรลูก which syllable เมื่อกี้ควรบอกแล้ว syllable แปลว่าพยางค์พยางค์ไหนที่ควรออกเสียงทำไมคะ the loudestควานพูดเสียงดังกว่าเพื่อน veterinarian พยางค์ไหนคะ veterinarian so first second third fourth or fifth พยางค์ที่ fourth ก็คือพยางค์ที่4ถูกไหมคะถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะถ้ามีตัวอักษรที่เปลี่ยนสีนั่นแสดงว่าหนูจะต้องมีการเน้นตัวนั้นโอเคไหมลูกตามนั้นนะถัดมาค่ะภาพนี้ค่ะ What does he do ภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะอาชีพอะไรคะนักบินถูกต้องค่ะนักบินแต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: pilot
0: Are you sure
1: yes
0: เมื่อสักครู่ควรได้ยินมีทั้งไพมีทั้งแพ pilot and parrot คำไหนแน่Pilot มาดูซิใช่ไหม Yes it's a pilot so how do you read this word
1: pilot
0: อ่านว่า
1: pilot
0: มีการ stress ที
1: ่
0: high ฉะนั้นต้องอ่านว่า
1: pilot
0: one more time
1: pilot
0: one more time
1: pilot
0: what does it meanนักบินถูกต้องค่ะ pilot นักบินนะคะ What about this job อาชีพอะไรคะ
1: น
0: ักวิ่ง
1: น
0: ักกีฬานักกีฬาฉะนั้นคำนี้ใช้คำว่าอะไรคำว่า
1: athlete
0: ดูซิใช่ไหมถูกต้องค่ะ athlete ฉะนั้นนักเรียนลองอ่านสิคะอ่านว่าไง
1: athlete
0: one more time
1: athlete
0: one more time
1: athlete
0: ถูกต้องค่ะคำนี้นะคะอ่านว่า athlete athlete แปลว่านักกีฬาหรือนักกรีธาก็ได้นะคะสามารถรวมได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลนักบาสเกตบอลนะคะสามารถใช้คำนี้ได้ทั้งหมดนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่นักวิ่งอย่างเดียวนะลูกใช้ได้ทั้งหมดนะคะคำนี้เป็นคำกลุ่มใหญ่นะถัดมาค่ะไปที่ภาพนี้ค่ะ this picture ภาพนี้เพื่อนต้นทางบอกว่า air hostess นักเรียนปลายทางว่ายังไงคะใช้ air hostess หรือเปล่ามาดูกันค่ะคำนี้ถูกต้องค่ะ air hostess เราสามารถคำนี้เราพูดทับศัพท์เลยก็คือ air hostess ถูกไหมคะแต่เวลาเราอ่านอ่านว่ายังไง
1: air hostess
0: again please
1: air hostess
0: very good air hostess air hostess ก็คือความหมายก็คือ air hostess ค่ะถัดมาภาพนี้ค่ะ this picture รู้ได้ยังไงอ่ะนักเรียนทราบได้อย่างไรคะมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีการกดไลค์มีการเขียนอะไรต่างๆนานาและบางคนอาจจะรู้ได้จากคำศัพท์บนหน้าจอใช่หรือไม่ใช่ไหมคะถูกต้องอาชีพนะคะเขาปรากฏไว้ในรูปภาพอยู่แล้วนั่นก็คือ content creator ก็คือคนเขียนคอนเทนต์หรือคนสร้างเรื่องราวนั่นเองนะคะฉะนั้นนักเรียนอ่านตามควันอีกหนึ่งครั้งค่ะ content creator
1: content creator
0: one more time
1: content creator
0: โอเคถูกต้องค่ะแปลว่านักสร้างคอนเทนต์นะคะสมัยนี้นักสร้างคอนเทนต์เยอะไหม
1: เยอะ
0: ไหนใครเป็นนักสร้างคอนเทนต์บ้างคะ Who want to be content a content creator ไม่มีเลยเหรออ่ะไม่เป็นไรค่ะถัดมาอาชีพนี้ค่ะให้นักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตด้วยรูปภาพ What does he do
1: Programmer
0: Yeah Are you sure
1: Yeah
0: Let's seeVery good, a programmer. Let's read together. 1, 2, 3.
1: Programmer.
0: Again, please.
1: Programmer.
0: เน้นที่คำไหนเน้นที่พยางค์ไหนลูก
1: Pro.
0: คำว่า pro ใช่ไหมคะฉะนั้นคำนี้ต้อง stress เสียงหนักฉะนั้น programmer.
1: Programmer.
0: One more time. Programmer.
1: Programmer.
0: แปลว่าก็ตกทับศัพท์ได้เลยนะคะโปรแกรมเมอร์หรือถ้าเกิดว่ามีความหมายภาษาไทยมั้ยนักเรียนว่านักเขียนโปรแกรมถูกต้องค่ะนักเขียนโปรแกรมนะคะถัดมาค่ะภาพนี
2: ้ YouTuber
0: ภาพนี้คือ
1: YouTuber
0: ดูจากอะไรลูก
3: มีการกดไลค์หัวใจ
0: มีการกดไลค์รูปหัวใจมี followers ใช่มั้ยคะมีผู้ติดตามลองดูซิใช่ไหมถูกต้องค่ะอ่านได้ไหมลูก
1: YouTuber
0: Again please
1: YouTuber
0: Very good YouTuber ก็แปลว่า
1: YouTuber
0: นั่นเองค่ะอ่ะน่าจะเป็นภาพสุดท้ายละ
1: Gamer
0: ยังไม่ทันเฉลยเลยยังไม่ทัน1วิเลยเนี่ยรู้ได้ยังไงคะมีคำว่า you win คำว่า win แปลว่าอะไร you win แปลว่าอะไรคุณชนะแล้วนั่นแสดงว่าต้องเป็นการเล่นเกมแน่ๆถูกไหมคะแล้วก็มีภาพไอคอนต่างๆมาดูกันค่ะว่าใช่เกมเมอร์หรือเปล่าถูกต้องค่ะฉะนั้น read it together 1, 2, 3
1: gamer
0: one more time
1: gamer
0: gamer แปลว่าน ักเล่นเกมหรือทับศัพท์เลยก็คือ
1: เก
0: มเมอร์นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะ this time you have to read and give the meanings by yourself ทำอะไรคะ read the words and give the meaning read the words อ่านคำศัพท์ and give the meanings และให้ give the meanings meaningsuch as like a programmer is programmer teacher is คุณครูถูกต้องแปลว่าแปลคำศัพท์หรือให้ความหมายนั่นเองนะคะนักเรียนต้องอ่านได้ไหมลูก
1: ได
0: ้มาดูกันค่ะคำแรก
1: veterinarian
0: again please
1: veterinarian
0: what is it
1: ส
0: ั
1: ตวแพทย
0: ์ next oneone more time
1: pilot
0: แปลว่าน
1: ักบิน
0: next
1: athlete
0: one more time
1: athlete
0: what is the meaning of athlete
1: นักกีฬาหรือนักกีฬาน
0: ักกีฬาหรือนักกีฬา next one
1: athlete
0: one more time
1: athlete
0: แปลว่าใช้ทับศัพท์ได้เลยนะคะ next one
1: content creator
0: one more time
1: content creator
0: แปลว่าน
1: ักสร้างคอนเทนต
0: ์ and this one
1: programmer
0: again please
1: programmer
0: stress คำไหนลูก stress ที่พยางค์แรกนะคะคำว่า pro อ่านเสียงสูงค่ะ stress เสียงหนักนะคะ programmer
1: programmer
0: one more time
1: programmer
0: แปลว่า
1: programmer
0: very good this one
1: youtuber
0: one more time
1: youtuber
0: แปลว่า
1: youtuber
0: and this one
4: Gamer
0: One more time
4: Gamer
0: แปลว่า
4: Gamer
0: Gamer ถูกต้องค่ะฉะนั้นคำเหล่านี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้พบเจอแน่นอนค่ะถัดมาค่ะ Time to learn I have the question What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? If I ask you this question How do you answer this question? Who want to be a volunteer? To answer this question What do you want to be when you grow up? ใครอยากตอบคำถามนี้บ้างคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหยิบไมโครโฟนเลยค่ะไหนถ้านักคุณครูเนี่ยหรือมีใครมาถามนักเรียนว่า What do you want to be when you grow up? How do you answer this question?
5: I want to be a teacher.
0: I want to be a
5: teacher.
0: แปลว่าอะไรคะ
5: หนูอยากเป็นคุณครูค่ะ
0: Very good ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะฉะนั้นประโยคนี้เพื่อนตอบถูกต้องค่ะ I want to be a teacher เพื่อนเขาอยากเป็นคุณคุณหมอคุณครู teacher แปลว่าคุณครูนะคะ so แปลว่าอะไรคำถามนี
6: ้โตขึ้นอยากเป็นอะไร
0: ถูกต้องค่ะโตขึ้นคุณอยากเป็นอะไรหรืออยากประกอบอาชีพอะไรควรมีการขีดเส้นใต้ที่คำว่า grow up แปลว่าอะไรคะ grow up โตขึ้นเมื่อนักเรียนโตขึ้นตอนนี้โตแล้วหรือยังถือว่าโตแล้วในระดับหนึ่งนะคะในวัยของนักเรียนถือว่าโตแล้วแต่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ใช่ไหมลูกยังไม่สามารถไปทำงานได้นะคะแต่ตอนนี้นักเรียนมีอาชีพไหมนักเรียนประกอบอาชีพอะไร What do you do? You are
7: students.
0: Very good. So now you are students. นักเรียนเป็นนักเรียนอยู่นะคะทีนี้เวลาตอบค่ะตอบ When I grow up, I want to be a doctor. เพื่อนคนนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่า When I grow up, I want to be a doctor. เพื่อนคนนี้อยากเป็นอะไร
8: หมอ
0: เป็นคุณหมอนะคะทีนี้นักเรียนคะมาดูกันค่ะควรมีการใส่ลูกศรลูกศรนี้หมายถึงอะไรลูกถูกต้องก็คือการขึ้นเสียงสูงทำเสียงลงนั่นเองถ้าเกิดว่าในการเป็นประโยคแบบนี้นะคะจะมีการใส่ลูกศร นะคะถ้าเป็นลูกศรขึ้นนั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการพูดเสียงสูงก็คือเหมือนพูดเสียงให้มันสูงขึ้นที่คำว่า be นะคะไม่ใช่ดังทั้งประโยคนะคะแล้วก็มาเบาแบบนี้ไม่ใช่นะฉะนั้นมาดูกันค่ะถ้าประโยคแรก What do you want to be จะพูดได้ว่า What do you want to be แบบนี้ไหนลองพูดสิคะ What do you want to be ทีนี้ลงต่ำค่ะ When you grow up ถูกต้องฉะนั้นลองดูแบบเต็มประโยคนะคะ 1,2,3 go What do you want to be when you grow up โอเคได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการใช้ประโยคนี้ในการถามเพื่อนนะคะถัดมาประโยคนี้ค่ะคำตอบมีการพูดเสียงขึ้นไหนลองประโยคนี้ก่อนแค่ถึงคำว่า grow up นะคะลองสิ 1,2,3
4: When I grow up
0: ประโยคนี้นะคะจะบอกเลยว่า When I grow up 1,2,3
4: When I grow up I want to be a doctor
0: One more time
4: When I grow up, I want to be a
0: doctor. Okay, very good. ถัดมาค่ะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องถามแล้วฝึกแล้วนักเรียนประโยคนี้อีกทีนึงค่ะแหมประโยคคำตอบและประโยคคำถามประโยคไหนประโยคคำตอบนะคะหรือประโยคบอกเล่าเขาว่ายังไงWhen I grow up,
4: I want to be a or an.
0: ทีนี้ค่ะมาดูค่ะภาพนี้ทบทวนอีกหนึ่งรอบภาพอะไรไวๆเลยภาพแรกเอาคำสั้นๆก่อน
4: wet
0: ถ้าคำยาวvery good veterinarian ภาพนี้ค่ะ
4: gamer
0: very good ภาพนี
4: ้
0: Content creation ภาพนี
8: ้
0: Athlete very good ภาพนี
8: ้
0: YouTuber good
8: Pilot
0: A hostess and
8: Programmer
0: เดี๋ยวนักเรียนนะคะจะต้องฝึกพูดตรงนี้นะคะให้นักเรียนลองฝึกพูดตัวเองให้เวลา1นาทีค่ะลองดูซิว่าถ้าเกิดว่านักเรียนจะพูดประโยคนี้นักเรียนจะใช้ภาพไหนเดี๋ยวนักเรียนจะต้องไปถามเพื่อนนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมเดียวก่อนนะนักเรียนปลายทางสามารถใช้ภาพนี้นะคะในการฝึกกับตัวเองได้เลยค่ะ

0: โอเค finish no more time time's up หมดเวลานะคะทีนี้สมมุติว่าควันชี้ไปที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้คือคำว่า YouTuber ฉะนั้นถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนอยากโตขึ้นไปเนี่ยอยากเป็น YouTuber จะพูดว่ายังไงคะ When I grow up I want to be a YouTuberถ้าควันบอกว่าควันอยากเป็นนี่พวกเราอยากเป็นอันนี้นักกีฬาค่ะ When I grow up I want to be ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่ามีอะมีแอนให้ลืมหรือยังเรื่องการใช้อะใช้แอนแอนจะใช้กับอะไรลูกแอนจะใช้กับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระเช่น A E I O U คำว่า athlete ขึ้นต้นด้วยคำว่าได้ตัวอักษรอะไร A แสดงว่า A A เป็นสระหรือพยัญชนะ
1: สระ
0: A เป็นสระหรือพยัญชนะ
1: สระ
0: A E I O U เป็นสระฉะนั้น A เป็นสระหรือพยัญชนะ
1: สระ
0: เป็นสระค่ะฉะนั้น Aathlete ใช้อะออแอนแอนแอนค่ะฉะนั้นนักเรียนจะสามารถพูดได้ when I grow up I want to be an athlete โอเคไหมคะอย่าลืมนะอ่ะขออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ
1: when I grow up I want to be a programmer
0: ทีนี้ค่ะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมนี้ talk to your friends นั่นแสดงว่านักเรียนต้องมีการทำอะไรแล้วคุยกับเพื่อนไม่ต้องเดินข้ามกลุ่มไปนะคะคุยกันในกลุ่มแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าเกิดว่าฝึกใช้คำถามและคำตอบค่ะคำถามทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะนักเรียนคะทบทวนอีกหนึ่งรอบคำถามใช้ว่ายังไงลูก
1: What do you want to be when you grow up?
0: เดี๋ยวนะคะมันเหมือนสลับกันนะ What do you want to be when you grow up? โอเคไหมคะถัดมาคำตอบก็คือWhen I grow up, I want to be a O.N. อ่ะใช้ภาพขออภัยค่ะอ่ะใช้กิจกรรมนี้ทีนี้เรื่องของอาชีพไม่ฟิกซ์ไม่กำหนดว่าจะต้องเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาสามารถใช้ teacher ได้ไหม
1: ได
0: ้ doctor ได้ไหม
1: ได
0: ้ nurse ได้ไหม
1: ได
0: ้ police ได้ไหม
1: ได
0: ้อะไรก็ได้โอเคไหมคะให้เวลา2 minutes โอเคไหมโอเค go talk to your friends ค่ะสามารถสลับกันได้เลยสลับกันได้เลยค่ะใช้ประโยคนี้นะ

0: ko ka na uwo?
1: What do you want to be when you grow up?
2: I want to be
1: a vet.
2: Oh,
1: okay. Next, what do you want to be when you grow up?
2: When I grow up,
1: content creator.
2: Okay, very good. มีใครอีก
1: อ่ะควันถามพัทริกา what do you want to be when you grow up?
3: When I
1: grow up,
3: I want to be a police.
1: A police? Very good. ไหน who want to answer my question? ใครอยากตอบควันจะถามอันละมี what do you want to be when you grow up?Up. I want to be
3: gamer.
1: Okay, very good. Okay, time's up. Time's up. Okay, please face in front. Face in front. Okay, no more time.Next activity is worksheet number one. Please bring out your workbook. Workbook, yes. ชุดกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะนำชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้นำชุดกิจกรรมขึ้นมานะคะและเปิดไปที่ใบงานที่หนึ่งค่ะชื่อกิจกรรมชื่อใบงานที่หนึ่งนะคะคือ My name is Kirin ค่ะลองดูที่สารบัญได้เลยค่ะ What page it is? What page is it?หน้าที่เท่าไหร่คะ What page? Page number?
4: 2
1: Okay, turn to page number 2 Turn to page number 2เจอแล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่ะใบงานนี้นะคะเขาบอกว่า Fill in the blanks Fill in the blanks ให้ทำอะไรลูก Fill in the blanks เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องทีนี้เขามีคำศัพท์ในตารางมาให้ใช่ไหมคะทีนี้อยากจะให้นักเรียนเนี่ยดูคำศัพท์บนหน้าจอนะคะแล้วอ่านไปพร้อมกันนะคะเพราะคำศัพท์ของคุณครูเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับของหนูในใบงานฉะนั้นเดี๋ยวให้ยึดบนหน้าจอได้ไหมคะนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้เริ่มอ่านจากทางซ้ายก่อนนะคะลดไล่ลงมาไปเรื่อยๆโอเคไหมคะเริ่มที่คำแรกค่ะคำว่า a programmer good คำนี้ค่ะ
4: อ่
1: านว่า
4: call
1: very good แปลว่าอะไรคะ call แปลว่าเรียกหรืออีกหนึ่งความหมายแปลว่าอะไรก็ได้แปลว่าโทรก็ได้ค่ะถัดมาคำนี
4: ้
1: moms อ่านว่าอะไรนะ
4: moms
1: แปลว่าอะไรลูก moms ของแม่ถ้าเกิดว่ารู้ได้ไงว่ามันคือแปลว่าของแม
4: ่
1: มี apostrophe s apostrophe s แสดงถึงความเป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดว่าตัดออกไปเหลือแค่คำว่า moms แปลว่าแม่อย่างเดียวแต่ถ้ามี moms มี apostrophe s แปลว่าของแม่ถัดมาคำนี้ค่ะอ่านว่าเพิ่งเจอไปเลยเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะแปลว่าอะไรลูก grow up โตขึ้นคำนี
4: ้
1: อ่านว่า
4: อ
1: ่านว่าอย่าลืมค่ะมีตัวอะไรด้วย X นะคะจะต้องมีเสียงท้ายค่ะ six
4: six
1: แปลว่า
4: 6
1: แปลว่า6ถูกต้องค่ะถัดมา
4: 12
1: อ่านว่า
4: 12
1: แปลว่า
4: 12
1: ค่ะถัดมา
4: name
1: อ่านว่า
4: name
1: แปลว่า
4: ช
1: ื่อคำนี้ค่ะอ่านว่าอ่านว่า
4: dad
1: แปลว่าของพ่อถ้าไม่มีเหลือคำว่า dad คำเดียว dad พ่อถัดมาคำนี้ค่ะ
4: family
1: อ่านว่า
4: family
1: แปลว่า
4: ครอบคร
1: ั
4: ว
1: และคำสุดท้ายค่ะ
4: five
1: อ่านว่า
4: five
1: แปลว่า
4: 5
1: นั่นเลยต้องนำคำเหล่านี้นะคะไปเติมลงในใบงานค่ะทำได้ไหมลูกให้ทำแต่ทีนี้ค่ะคุณครูไม่ใจร้ายนะคะเดี๋ยวช่วยทำสามข้อได้ไหม
5: ได
1: ้ค่ะมาดูคำแรกค่ะนักเรียนคะประโยคแรกค่ะเขาบอก hi hi คืออะไร hi ทักทายนะคะ hi My blank is Kirin. My blank is Kirin. คำหายไปค่ะ
4: name.
1: คำว่าอะไรหายไป
4: name.
1: รู้ได้อย่างไรว่าเป็น name
4: เพราะว่าช
1: ื่อ
4: ค
1: ือ name. เพราะมีการบอกชื่อถูกไหมคะนั่นแสดงว่าข้างหน้านี้จะต้องมีการพูดถึงชื่อแน่นอนค่ะฉะนั้นเขียนคำว่า
4: name.
1: A spell nameN-A-M-E นะถูกต้องค่ะ Next to number 2 You can blank me James You can me James เติมคำว่า
4: call
1: ถูกต้องค่ะ You can call me James สามารถเรียกฉันว่าเจมส์ก็ได้คนนี้น่าจะเป็นคนละคนกับในวิดีโอเพราะในวิดีโอชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อคินนะคะ
4: ค
1: ินคินลูกคินสุดท้ายค่ะข้อ3นะคะ I live with my family in Pechuburi I am in grade grade ค่ะ grade เจอคำนี้แล้ว grade grade หมายถึงอะไรมีคนบอกอายุใช่อายุไหมระดับชั้นฉะนั้นคิรินน่าจะอยู่เกรดไหนคะ
4: 6
1: เกรด6โอเค very good ฉะนั้นนะคะเหลืออีกทั้งหมดกี่ข้อลูก
4: 4 5 10 ข้อ
1: มีทั้งหมด10ข้อเราทำไปแล้ว3เหลืออีก7ข้อนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองนะคะโดยดูจากคีย์เวิร์ดนะคะในประโยคนะแล้วเติมคำค่ะให้เวลา5นาทีนะคะสามารถช่วยกันในกลุ่มได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะทบทวนใบงานที่1นะคะคำสั่งใบงานที่1ให้นักเรียนทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนระหว่างการทำใบงานด้วยนะคะสังเกตการเขียนเติมคำในใบงานค่ะและคำชี้แจงนักเรียนนำคำศัพท์ในใบงานนะคะไปเติมค่ะแล้วหาความหมายเพิ่มเติมได้

0: Have you finished your work?
1: Yes.
0: Are you sure?
1: Sure.
0: This is easy?
1: Easy.
0: Okay, let's see. นักเรียนเป็นยังไงบ้างคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมปากกาแดงหรือปากกาต่างสีขึ้นมาได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวจะตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบคำตอบของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นักเรียนต้นทางคะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะมาต่อกันที่ข้อที่4ค่ะการทำกิจกรรมนี้นะคะเราจะเติมคำได้นั้นนักเรียนต้องดูที่คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะคะประโยคนี้ค่ะ I am years old มีคำว่า years old ถามอะไรคะอายุ years old แปลว่าปีนั่นแสดงว่าต้องตอบเกี่ยวกับอายุแน่นอนแสดงว่าอายุต้องตอบเป็นอะไรลูกตัวเลขมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวเลขมี12กับ5อะไรที่เป็นไปได้มากที่สุดคะ12 or 5 12ถูกต้องเพราะเขาอยู่ป.6 คิดเรียนอยู่ป.6 ต้องอายุ12ปีค่ะฉะนั้นใครถูกต้องนะคะขีดติ๊กถูกไว้เล็กๆค่ะไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อนี้ตอบว่าอะไรลูกใช้คำว่าอะไรคำตอบของหนูคืออะไรลูก5ทำไมถึงตอบว่า5เพราะมีคำว่า people แปลว่าอะไรคะแปลว่าคนเขาบอกถึงคนว่า they are แต่ก่อนจะบอกว่า they are แต่ก่อนจะบอกว่า people มีคำว่า they are แปลว่ามีแปล they are แปลว่ามีคนตรงนี้นั่นแสดงว่าต้องเป็นอะไรแน่นอนจำนวนคนเหลือแค่คำเดียวแล้วคือคำว่า5ถูกต้องค่ะ there are 5 people in my
1: family
0: ถูกต้องค่ะ in my family ถ้าถูกนะคะตรวจถูกได้เลยค่ะ next to number 7 my blank name is สมศักดิ์คีย์เวิร์ดของข้อนี้นักเรียนขาคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่าอะไรลูก
1: สมศักด
0: ิ์มีคำว่าสมศักดิ์มีอะไรได้อีกname ฉะนั้นถ้าตรงนี้ค่ะมี name กับสมศักดิ์อะไรที่สามารถเติมได้ในช่องว่าง What is this answer Dad ถูกต้องค่ะเพราะสมศักดิ์นี้ชื่อผู้หญิงหรือผู้ชายลูกผู้ชายนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นชื่อของคุณพ่อแน่นอนค่ะ So next to number 8 my blank name is วิไล

0: วิไลคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าวิไลแล้วมีคำว่าอะไรอีกที่เป็นคีย์เวิร์ดเนมฉะนั้นชื่อวิไลฉะนั้นชื่อของใครชื่อของมอมถูกต้องค่ะติ๊กถูกเลยนะคะไปต่อที่ข้อ9ประโยคนี้เราเรียนแล้ว when I when I grow up ถูกไหมประโยคนี้ถูกไหมคะต้องถูกนะคะเพิ่งจะเรียนไปเอง when I grow up I want to be programmer ถูกต้องค่ะเป็นไงบ้าง10ข้ออ่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตทบทวนค่ะทบทวนเนื้อหาหน่อยนะคะ introducing yourself จากหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนไปวันนี้เกี่ยวกับคิรินค่ะคิรินแนะนำตนเองเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างด้านหลังตรงนี้มีคำศัพท์อยู่ค่ะนักเรียนต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษค่ะชื่อ
1: name
0: มี name ไหมปิงปองเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะปิงปองถูกต้อง name มีอะไรอีกเอาหัวข้อลูกอันนั้นคือคำศัพท์หัวข้อ nickname ปิงปองมีอะไรอีก
1: grade
0: อะไรนะ grade grade 6ใช่ไหม yeah. ระดับชั้นมีไหมปิงปองมีอะไรอีกอีก3หัวข้อ
1: age
0: โอเค age แปลว่าอะไร age อายุถูกต้องมีอะไรอีก two more family which one is family being for at the last one you have to guess what did we learn today no not grow up yes grow up is a word
1: job
0: this is job yayนี่ก็คือหัวข้อนะคะที่สามารถแนะนำตนเองได้แต่มีมากกว่านี้ไหมอะไรก็ตามที่เราสามารถพูดเกี่ยวกับตนเองได้มีอะไรบ้างที่เราสามารถพูดเกี่ยวกับตัวเองได้ birthday อะไรได้อีก favorite thing ได้ไหม favorite thing คืออะไรสิ่งที่ชอบ country ก็คือประเทศที่อยู่ก็ได้นะคะมีอีกมากมายเลยเราอยากจะบอกอะไรเพื่อนเนี่ยสามารถบอกได้เลยนะคะทีนี้นักเรียนคะคุณครูฝากค่ะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนคะเราจะเจอกันในเรื่องของ my favorite things ทายสิเราน่าจะเรียนเกี่ยวกับอะไรแน่นอนสิ่งที่ชอบฉะนั้นนะคะนักเรียนคะมีการบ้านฝากเล็กๆน้อยๆนะคะให้นักเรียนเนี่ยไปคิดมาว่าสิ่งที่นักเรียนชอบเนี่ยมีอะไรบ้างได้หลากหลายอย่างเลยว่าจะเป็นผลไม้ที่ชอบดาราที่ชอบอาหารที่ชอบสัตว์ที่ชอบเยอะแยะมากมายฉะนั้นลองไปคิดมาว่าเราชอบอะไรบ้างนะคะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนักเรียนคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่2ค่ะเรื่อง my favorite things นักเรียนคะฟังนิดนึงลูกใบงานที่2นะคะเรื่อง My Favorite Things มีทั้ง2แผ่นนะคะและอีก1อย่างค่ะแบบประเมินตนเองฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วครูปลายทางนะคะย้ำเตือนให้นักเรียนให้นำแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพอเท่านี้ค่ะ That's it for today Thank you my students for attention Goodbye
2: Bye.

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเส้หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตะนาคนเราวะนะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแกงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไร่พืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าช้าเกินสมควรแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

0: แกผู้เสียหาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัปโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัปโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับและทุกครั้งนะครับในการเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งตอนนี้เราเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งหน่วยนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องมีการทบทวนเกี่ยวกับการอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทบทวนพร้อมกันเลยครับต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านพร้อมกันนะครับคำแรกครับแพรวออกเสียงรอเรือให้ชัดนะครับแพรวคำที่สอง
1: ปลีกล้วย
0: ปลีกล้วยรู้จักไหมหัวปลีของกล้วยนั่นเองก็จะอยู่ต่ำสุดในส่วนของเครือกล้วยใช่ไหมสีแดงๆนะครับคำต่อไปเศร้าสร้อยเนี่ยเป็นคำแบบไหน
1: ควบกล้ำไม่แท
0: ้เป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับต่อมาครับ
1: หมากหมม
0: คำนี้ก็จะเป็นหอนำมอมอหมาต่อไปครับ
1: หนักหน่วง
0: ต่อไปครับ
1: อเรศอร่อย
0: อเรศอร่อยออกเสียงอะเต็มเสียงไหมต้องออกแบบไหนกึ่งเสียงนะครับออกแบบอะกึ่งเสียงคำต่อมาครับ
1: เทพารักษ์
0: ตรงตัวพยัญชนะที่มีตัวการันต์เราออกเสียงไหม
1: ไม่
0: ออกอย่าลืมนะครับคำต่อไป
1: กวีคุณ
0: คำสุดท้าย
1: ฉลาศิลป
0: ์คำสุดท้ายฉลาศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ลองฝึกทบทวนอ่านคำควบกล้ำคำอักษรนามแล้วก็คำที่มีตัวการันต์ไปแล้วก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเก่งมากๆที่ยังจำหลักการอ่านออกเสียงได้เดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับเกี่ยวกับความสำคัญของการคัดลายมือเมื่อเราพูดถึงความสำคัญของการคัดลายมือนักเรียนต้นทางและปลายทางนึกถึงอะไรบ้างนักเรียนนึกถึงอะไรบ้างครับ
2: การเข
0: ีย
2: น
0: การเขียนนึกถึงอะไรอีกนึกถึงอะไรอีกครับปลายทางตอบคำถามกับครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นได้นะครับการบันทึกเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะว่าจะตรงกับที่นักเรียนตอบหรือไม่อันดับแรกนะครับเราจะนึกถึงว่าเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรถูกต้องที่นักเรียนบอกว่าเป็นการเขียนตัวอักษรให้ทำไมให้ถูกต้องและประณีตคำว่าประณีตมีความหมายว่าอย่างไรให้สวยงามเป็นระเบียบต้องทำแบบตั้งใจทำแบบลวกๆได้ไหมไม่ได้นะครับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต้องคัดลายมืออย่างประณีตต่อมาเป็นยังไงเมื่อพูดถึงการคัดลายมือเป็นการฝึกสมาธิจริงไหมไหนใครคัดลายมือแล้วเต้นไปด้วยไม่มีไหนใครคัดลายมือแล้วทำอย่างอื่นไปด้วยมีไหมครับไม่มีเราต้องมีสมาธิใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกระเบียบวินัยด้วยและต่อมาครับนึกถึงอะไรอีกถูกต้องถ้าเราฝึกคัดบ่อยๆลายมือของเราก็จะดีขึ้นตามลำดับนี่คือสิ่งที่เรานึกถึงเมื่อกล่าวถึงความสำคัญของการคัดลายมือและวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของคัดลายมือแต่มีรูปแบบลายมือมาให้นักเรียนลองพิจารณาดูก่อนแบบที่1นักเรียนดูพร้อมกันนะครับปลายทางก็ดูด้วยนะครับแบบที่1เนี่ยเป็นลายมือแบบไหนสวยไหม
3: สวย
0: สวยการเขียนเป็นระเบียบไหมครับเป็นระเบียบตัวเป็นยังไงเอียงหรือว่าตรง
3: ตรง
0: แสดงออกถึงความประณีตความอะไรอี
3: ก
0: ความถูกต้องความตั้งใจแล้วแบบที่สองล่ะแบบที่หนึ่งเป็นแบบนี้สวยงามและแบบที่สองเป็นแบบไหนในใครจะลองวิพากษ์ได้บ้างวิพากษ์วิจารณ์ได้บ้างมีใครพอจะพูดได้ไหมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบที่สองปลายทางนะครับลองช่วยกันตอบคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นด้วยภัทริกานะครับหนูลองแสดงความคิดเห็นสิครับว่า ลายมือแบบที่สองเป็นอย่างไรในความคิดของตัวเราเอง
2: ลายมือโยไปเยมาแล้วก็ความสูงต่ำไม่เท่ากันค
0: ่ะประมือให้เพื่อนปลายทางก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามาดูว่าวันนี้เราเรียนเรื่องการคัดลายมือแล้วมันจะมีอะไรให้นักเรียนได้เรียนรู้บ้างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็เห็นแล้วว่าลายมือแบบที่1และแบบที่2นั้นมีความแตกต่างนะครับมีความแตกต่างในเรื่องของความสวยงามลักษณะของตัวหนังสือดังที่เพื่อนตอบคำถามนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็นักเรียนก็จะต้องบอกหลักการคัดลายมือตัวบรรจงแล้วก็คัดลายมือให้ได้ถูกไหมเรียนเรื่องการคัดลายมือทุกคนก็ต้องคัดลายมือให้ได้รวมไปถึงการมีมารยาทในการเขียนด้วยไม่ทำเลอะเทอะไม่ขีดค่านะครับไม่ทำให้การคัดลายมือนั้นด้อยคุณภาพต่อมาครับคำถามชวนคิดนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านคำถามพร้อมกันครับ

นักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าเราจะคัดลายมือให้ถูกต้องและสวยงามนักเรียนจะต้องศึกษาเกี่ยวกับอะไรศึกษาเกี่ยวกับการคัดลายมือคนอื่นครับมีไหมมีคำตอบอื่นไหมศึกษาเกี่ยวกับการคัดลายมือว่าจะต้องคัดอย่างไรนั่งอย่างไรจับดินสอปากกาอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวกิจกรรมกลุ่มในวันนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเดี๋ยวดูคำตอบก่อนคำตอบก็คือนักเรียนก็ควรจะศึกษาเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือรูปแบบของตัวอักษรด้วยว่าจะต้องคัดแบบหัวกลมหรือหัวเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัวอย่างคัดลายมือที่สวยงามกิจกรรมกลุ่มในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มศึกษานะครับเกี่ยวกับใบความรู้ในเรื่องของการคัดลายมือแต่ว่าก็จะมีในส่วนของวีดิทัศน์ด้วยพร้อมหรือยังในการรับชมวีดิทัศน์นะครับนักเรียนต้องมีมารยาทในการดูและการฟังด้วยไม่คุยแทรกไม่พูดแทรกไม่รบกวนสมาธิของผู้อื่นถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับ

0: การเขียนและคัดลายมือสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนและคัดลายมือกันนะคะน้องๆอาจสงสัยว่าทำไมเรายังต้องมานั่งเรียนการเขียนและคัดลายมือกันอยู่อีกในเมื่อตอนเด็กๆก็เคยเรียนกันมาแล้วทุกคนถ้าน้องๆอยากรู้ตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท็อปตั้งใจเขียนหน่อยสิลูกดูสิลายมือไม่สวยเลย
2: ไม่เห็นเป็นไรเลยครับพ่อแค่สมุดจดงานเอง
1: ไม่ได้ลูกถึงจะเป็นแค่สมุดจดงานก็ควรเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะติดเป็นนิสัยนะลูก
2: ครับ
1: ท็อปรู้อะไรไหมการที่เราจะใช้วิธีการเขียนเพื่อสื่อสารอะไรให้ผู้อื่นทราบเราควรที่จะเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยและต้องสะอาดด้วยนะลูก
2: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: เพราะจะทำให้ผู้ที่อ่านเขาเกิดความสบายตาและเกิดความรู้สึกอยากอ่านข้อความที่เราเขียนไงล่ะทั้งนี้การที่เราเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็นระเบียบนั้นยังแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนตั้งใจทำงานมีมารยาทที่ดีอีกด้วยนะลูก
2: จริงหรอครับพ่อผมเพิ่งรู้นะครับว่าลายมือของเราจะสื่ออะไรได้มากขนาดเนี้ย
1: ใช่แล้วล่ะพ่อถึงอยากให้ท็อปเขียนสวยๆยังไงล่ะ
2: ผมก็ตั้งใจเขียนแล้วนะครับพ่อแต่ลายมือผมก็ยังไม่สวยอยู่ดี
1: การที่เราจะมีลายมือที่เป็นระเบียบเรียบร้อยได้นั้นเราสามารถฝึกฝนได้ท็อปอยากลายมือสวยไหมล่ะลูก
2: อยากสิครับพ่อผมต้องทำเหรอครับ
1: สิ่งแรกเลยท็อปจะต้องมีความตั้งใจก่อนโดยเริ่มจากการฝึกคัดลายมือบ่อยๆทั้งการคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและตัวหวัดแกบรรจง
2: แค่นี้เองเหรอครับพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ลูกแต่ในขณะที่ฝึกคัดนั้นท็อปต้องปฏิบัติตัวให้ถูกวิธีด้วยนะลูกถึงจะได้ผล
2: ถ้าอย่างนั้นวิธีปฏิบัติมีอะไรบ้างเหรอครับพ่อ
1: พ่อจะค่อยๆบอกทีละขั้นตอนท็อปตั้งใจฟังและทำตามด้วยล่ะ
2: ได้เลยครับ
1: วิธีการคัดลายมือมีหลักปฏิบัติดังนี้วางสมุดหรือกระดาษที่จะเขียนให้ตั้งตรงจับปากกาและดินสอให้ถูกต้องมีสมาธิในการเขียนนั่งตัวตรงก้มเพียงเล็กน้อยเขียนตัวอักษรให้ตรงและมีความสูงเป็นมาตรฐานไม่ว่าจะคัดเต็มบรรทัดหรือครึ่งบรรทัดจัดช่องไฟให้พอดีสวยงามไม่ห่างหรือชิดเกินไปเขียนตัวอักษรได้มาตรฐานตัวอักษรไทยซึ่งมีลักษณะหัวกลมตัวมนเขียนพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเครื่องหมายต่างๆถูกต้องตรงตามตำแหน่ง
3: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์จาก YouTube ช่องครูโอสื่อการเรียนการสอนเรื่องการเขียนและคัดลายมือนะครับนักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างทั้งต้นทางและปลายทางหลังจากที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเขียนและการคัดลายมือไปแล้วนักเรียนพอที่จะสรุปได้ไหมทุกคนแต่ละกลุ่มหันหน้าเข้าหากันแต่ละกลุ่มนะครับหันหน้าเข้าหากันให้นักเรียนลองปรึกษานะครับแล้วก็สรุปเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเริ่มลงมือได้ครับ

0: ปลายทางครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยก็จับกลุ่มถ้าใครไม่มีกลุ่มก็จับคู่กันก็ได้ครับถ้าเกิดว่าจำนวนในห้องเรียนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยกำกับดูแลการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนด้วยนะครับสำหรับชุดกิจกรรมเล่มสีเขียวของนักเรียนนะครับก็เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือก็จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ครับไหนบอกเพื่อนเพื่อนปลายทางสิครับหน้าที
1: ่
0: 14ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มสมาชิกต้องปรึกษาหารือกันนะครับพูดเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือด้วยนะครับ

0: หมดเวลาในการศึกษาแล้วก็สรุปเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนขออาสาสมัครตัวแทนสรุปเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือก่อน
1: คัดตัวอักษรและข้อความด้วยตัวตรงไม่ตัวอักษรไม่โยกไปข้างหน้ามากเกินไปไม่เอ็นไปข้างหลังมากเกินไปครับ
0: เวลาคัดตัวอักษรต้องคัดให้ตรงใช่ไหมตัวตรงไม่โยกไปข้างหน้าหรือข้างหลังปรบมือให้เพื่อนนะครับแล้วก็ขออีกหนึ่งคนนะครับพูดสรุปใครอาสาสมัครเอ่ยนะครับ
2: เริ่มอ่านข้อความที่จะคัดให้จบเพื่อทำความเข้าใจข้อความค่ะแล้วก็
0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วใช่ไหมก่อนที่เราจะคัดก็ต้องดูเนื้อความแล้วอ่านให้จบพออ่านเสร็จก็จะต้องเริ่มใช่ไหมครับเริ่มเขียนยังไงเวลาเขียน
2: เขียนให้ตัวตรง
0: ตัว
2: ตามแนวเดียวกันค่ะไม่โยกไปโยกมาค่ะ
0: ไม่โยกไปโยกมาแล้วเวลาคัดลายมือต้องเป็นอย่างไร
2: คัดลายมือ
0: ให้ถูกต้องตาม
2: หลักภาษาไทยค่ะ
0: หลักภาษาไทยถูกต้องตามรูปแบบใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาคัดต้องมีมารยาทในการ
2: เขียนค่ะ
0: เขียนด้วยแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับจะได้บอกเพิ่มปลายทางด้วยมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือ
2: ไม่มีค่ะ
0: แล้วเวลาที่นั่งคัดเราต้องนั่งหลังแบบไหน
2: นั่งหลังตรงค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาสรุปเกี่ยวกับหลักการคัดลายมือพร้อมกันนะครับแล้วก็ให้ต้นทางและปลายทางปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับขั้นตอนการคัดลายมือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกบอกว่าต้องนั่งตัว
3: ตรง
0: เขียนด้วยมือที่ถนัดบางคนอาจจะถนัดซ้ายบางคนอาจจะถนัดขวาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ส่วนมืออีกข้างที่ไม่ได้คัดก็ให้วางบนสมุดนะวางอยู่ในตำแหน่งที่พอดีข้อศอกนะครับวางบนโต๊ะให้พอดีพอประมาณแล้วก็สายตาจะต้องห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตอ่ะลองปฏิบัติทุกคนนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะครับทุกคนหันเข้าโต๊ะตัวเองปลายทางฝึกไปพร้อมกันนะครับทุกคนนั่งหลังตรงตัวตรงเขียนด้วยมือที่ถนัดจับปากกาเลยครับจับปากกาหรือดินสอก็ได้นะครับส่วนมืออีกข้างวางบนสมุดข้อศอกวางบนโต๊ะให้พอดีนั่งหลังตรงครับและสายตาห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตไม่ใกล้จนเกินไปแล้วก็ไม่ห่างจนเกินไปทันไหมครับปลายทางทันได้ไหมต่อไปข้อที่2การจับดินสอหรือปากกาต้องใช้นิ้วทั้ง3

0: นิ้วก็จะมีนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยดินสอจะต้องถูกบีบไว้ระหว่างปลายนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือปฏิบัติพร้อมกันครับปลายทางด้วยนะตอนนี้ต้นทางก็กำลังฝึกจับปากกาได้นะครับต่อไปข้อที่3วางสมุดให้ตรงของเราเป็นชุดกิจกรรมนักเรียนแต่ถ้าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนใดที่ใช้กระดาษก็วางกระดาษให้ตรงนะครับอาจจะมีแผ่นรองเขียนก็ได้เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนและสิ่งสำคัญคือไม่วางสมุดเอียงนะครับสมุดหรือกระดาษที่เราจะคัดต้องไม่เอียงนะครับตามรูปแบบเลยนะวางให้ตรงนะครับถูกต้องตามหลักการต่อไปข้อที่4เขียนตัวอักษรให้ถูกสัดส่วนโดยเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอนะครับเขียนตัวอักษรเช่นขอไข่เราก็จะเริ่มเขียนจากขอไข่นะครับหัวของมันไปก่อนซึ่งหัวเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2แบบก็จะมีแบบหัวกลมและแบบหัวเหลี่ยมตามตัวอย่างเห็นไหมครับปลายทางเห็นไหมต้นทางเห็นไหมครับ
1: เห็นครับ
0: ต่อมาครับข้อที่5นักเรียนจะต้องวางตำแหน่งของพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตามตัวอย่างตามตัวอย่างนะครับพยัญชนะมีตัวใดบ้างมีตัวลอลิงครูโอจะขีดเส้นใต้นะครับลอลิงตัวอะไรอีกยอยักษ์ตัวงองูและตัวดอเด็กเห็นไหมจะต้องตรงแล้วก็อยู่ในเส้นบรรทัดซึ่งเส้นบรรทัดก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4 5สระเอตำแหน่งวางถูกต้องอยู่ด้านหน้าสระอีสระอูรวมถึงวรรณยุกต์คือไม่โทสระอีต้องอยู่ตรงไหนลอลิงหรือยอยักษ
1: ์
0: ลอลิงคำว่าเลี้ยงสระอีต้องอยู่บนลอลิงนะครับส่วนไม่โทก็จะอยู่บนสระอีไม่เยื้องไปหน้าหรือไปหลังจนเกินไปนะครับส่วนสระอูนะครับอันนี้มันเป็นตัวพิมพ์ที่เกิดจากการพิมพ์นะครับก็จะไม่เหมือนกับการเขียนสระอูเนี่ยไม่ได้อยู่กึ่งกลางของตัวดอเด็กเสียทีเดียวจะขยับไปอยู่ในช่วงนะครับช่วงขวามือนะครับช่วงท้ายของดอเด็กเพราะฉะนั้นเวลาเขียนก็ต้องเขียนให้ถูกแบบนี้หัวกลมหรือหัวเหลี่ยมครับหัวกลมและวันนี้กิจกรรมของเราก็จะให้คัดแบบหัวกลมด้วยนะครับต่อไปครับเรามาดูตัวอย่างตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการอันนี้มาจากกระทรวงนะครับสังเกตว่าตัวพยัญชนะทุกตัวหัวจะกลมหรือเหลี่ยม
1: กลม
0: ถ้าแบบของกระทรวงหัวจะกลมตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับแล้วก็สระด้วยหัวก็จะกลมสวยไหมครับ
1: สวย
0: เพราะฉะนั้นคัดให้ได้แบบนี้เลยนะครับเรามาดูตัวอย่างการคัดลายมือนะครับผลงานนี้เจ้าของผลงานคือนางสาวพัชชานันท์นะครับจันทนนตรีนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ณปีพุทธศักราช2561โรงเรียนสารคามพิทยาคมอำเภอเมืองสารคามจังหวัดมหาสารคามซึ่งครูก็ได้ขออนุญาตนะครับนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชมเป็นอย่างไรครับลายมือของพี่เขาสวยงามไหม
1: สวยงาม
0: เป็นระเบียบเรียบร้อยไหมครับแล้วก็หัวเป็นอย่างไรกลมหรือว่าเหลี่ยม
1: กลม
0: หัวกลมไม่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตัวเลขการเขียนเว้นวรรคตอนมีการเว้นวรรคตอนไหม
1: ม
0: ีไม่เขียนชิดกันจนเกินไปนะครับต่อไปสวยไหมสวยนะครับเจ้าของผลงานคือเด็กหญิงติฟลานีนะครับเจดือราเมชั้นประถมศึกษาปีที่6/1นะครับณปีพุทธศักราช2561เช่นเดียวกันนะครับ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกนะครับมิตรภาพที่199สพปนราธิวาสเขต3จาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับสวยไหมครับ
1: สวยมาก
0: สวยเป็นชั้นป .6 นะครับหัวกลมตัวตรงการเขียนย่อหน้านี่ตรงกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีไหมดีฝึกให้ได้นะครับแล้วเอาให้ได้แบบนี้และสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากเพจ Facebook คัดลายมือคือปณิธานนะครับในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นลายมือของผู้ใหญ่แล้วนะครับก็จะมีความคมชัดของเส้นนะครับของเส้นตัวอักษรการเขียนเว้นวรรคการเขียนสระวรรณยุกต์ก็จะสวยงามมีชั้นเชิงมากขึ้นเห็นตัวอย่างไปแล้วเห็นตัวอย่างของคนอื่นที่สวยงามเราอยากลองคัดไหม
1: อยาก
0: แล้วเพราะฉะนั้นต้นทางและปลายทางนะครับพร้อมทำกิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเรากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้นะครับให้นักเรียนคัดลายมือจากข้อความที่กำหนดให้ด้วยตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการก็คือหัวกลมนะครับคำชี้แจงบทบาทครูปลายทางรบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานที่3นะครับเรื่องการคัดลายมือให้กับนักเรียนสังเกตการคัดลายมือและประเมินการคัดลายมือนะครับส่วนนักเรียนถ้าทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำวิชาเป็นผู้ประเมินนะครับถ้าพร้อมแล้วเปิดไปที่ใบงานที่3เรื่องคัดลายมือสื่อภาษานิทานคติสอนใจของไทยถ้าพร้อมแล้วเชิญปฏิบัติกิจกรรมได้ครับ

0: นักเรียนครับเป็นอย่างไรบ้างกับการทำกิจกรรมฝึกคัดลายมือเขียนสวยด้วยมือเรานะครับปลายทางเป็นอย่างไรครับตอนนี้ข้อมือยังอยู่ดีไม่เอ่ยต้นทางล่ะครับเมื่อยมือไหมเมื่อยนิดหน่อยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นการฝึกสมาธินะครับฝึกการคัดลายมือของพวกเราเดี๋ยวขอตัวแทนสำหรับคนที่คัดลายมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาแสดงนะครับผลงานให้ทั้งต้นทางและปลายทางได้ชมพร้อมกันนะครับเป็นของเด็กหญิงภัทริกานะครับภัทริกาคัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคัดลายมือซึ่งเป็นผลงานของเด็กหญิงภัทริกากลิ่นอัมไพนะครับห้องเรียนต้นทางของเรานี่เองนะครับสังเกตว่าตัวอักษรของเพื่อนเป็นยังไงครับเอียงหรือว่าตรง
1: ตรง
0: สวยไหมสวยนะครับถือว่าสวยใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่ครูมีข้อเสนอแนะนิดเดียวนะครับในส่วนของเครื่องหมายปลายยานใหญ่เนี่ยนะครับหางจะไม่ยาวมากนะครับจะพอดีกับเส้นส่วนหัวของตัวหนังสือก็จะหัวกลมนะครับถูกต้องตามรูปแบบของกระทรวงศึกษาธิการการเขียนเว้นวรรคนะครับแล้วก็การเขียนฉีกคำไม่มีเลยนะครับถือว่าทำได้ดีนะครับเลยทีเดียวแล้วก็ดูมีความตั้งใจไหมมีนะครับแล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยไม่เลอะเทอะนะครับเนี่ยสังเกตผลงานนะครับไม่เลอะเทอะเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยสวยงามเป็นตัวอย่างที่ดีได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหลังจากที่นักเรียนได้ลองพิจารณาลายมือของเพื่อนห้องต้นทางแล้วนะครับปลายทางก็ได้ดูแล้วหรือยังนะครับดูไปเป็นตัวอย่างในการเขียนคัดลายมือของตนเองได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมพร้อมกันเกี่ยวกับการคัดลายมือสำหรับหลักการคัดลายมือนะครับ1จะเป็นการเขียนตัวอักษรไทยมีอะไรบ้างพยัญชนะกอไก่ถึงคอนคูสระวรรณยุกต์แล้วก็เลขไทยนี่คือการเขียนอักษรไทยนะครับต่อมาข้อที่2เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําไทยในการเขียนคําไทยนั้นนักเรียนจะต้องเขียนสะกดคําให้ถูกต้องต้องระมัดระวังแล้วก็

0: ั้งใจเขียนให้ดีนะครับตำแหน่งของสระก็ต้องวางให้ถูกต้องด้วยการใส่วรรณยุกต์ก็ต้องใส่ให้ถูกตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย 3. เว้นช่องไฟวรรคตอนตัวอักษรต้องเสมอกันนะครับไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไปนะครับทุกอย่างต้องเท่ากันเช่นตัวอักษรเป็นระเบียบอ่านง่ายสบายตาเพราะถ้านักเรียนเว้นช่องไฟไม่สม่ำเสมอเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้องมันก็จะทำให้อ่านยากไม่สบายตานะครับ4ความสวยงามของลายมือที่เขียนลายมือที่เขียนนั้นจะต้องเป็นอย่างไรถ้าลายมือสวยงามก็จะสื่อภาษาสื่อความคิดได้ถ้าเขียนไม่สวยไม่เป็นระเบียบก็จะทำให้ลายมือทำไมไม่น่าอ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนและสุดท้ายถ้าลายมือมีความสวยงามก็จะผลงานก็จะมีคุณค่าแล้วก็น่าชื่นชมนะครับสำหรับเรื่องการคัดลายมือก็อยากจะฝากให้นักเรียนปฏิบัติให้ได้ดังนี้ด้วยนะครับต่อมาคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้การคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวให้เวลาคิดก่อนต้นทางและปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับสำหรับห้องต้นทางใครจะเป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการคัดลายมือเดี๋ยวมาก่อนนะครับมาตอบหน้าห้องเรียนการคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไร
1: เพื่อให้มีสมาธิในการคัดลายมือครับ
0: ครับแล้วก็อะไรเพิ่มเติมอีกมีไหมมีสมาธิเพราะว่าคัดลายมือต้องมีสมาธิใช่ไหมในการคัดแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: ไม่มีนะคร
0: ับ ไม่มีเลยอ่ะปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับคนต่อไปมีเพื่อนอาสาสมัครในการตอบคำถามเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะครับปลายทางตอบคำถามกับครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับ
2: ประโยชน์ของการคัดลายมือก็คือจะช่วยทำให้จิตใจสงบลงสติไม่วอกแวกเข้าใจในสิ่งที่เขียนและจดจ่อยกับสิ่งที่เขียนค่ะ
0: สติไม่วอกแวกเพราะว่าเรามีสมาธิแล้วก็จดจ่อในสิ่งที่เราเขียนอยู่อัปรมือให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเกี่ยวกับประโยชน์ของการคัดลายมือนะครับส่วนแรกก็คือช่วยฝึกสมาธิให้แก่ผู้ที่คัดลายมือเพราะการคัดลายมือเนี่ยจะต้องมีสมาธิในการคัดสูงมากและสุดท้ายช่วยเพิ่มพูนความรู้ถ้าเราคัดลายมือเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเราก็จะได้ความรู้ซึมซับเนื้อหาของเรื่องนั้นๆนะครับเพราะว่าเราก็จะอ่านเนื้อหาตามไปด้วยถูกไหมครับถูกนะครับทุกคนนั่งหลังตรงสุดท้ายนี้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของ
3: การอ่านเร็วและจับใจความ
0: อ่านเร็วไม่พอต้องจับใจความให้ได้ด้วยและสิ่งที่เราต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือ 1.
3: ไปรับรู้ที่4เรื่องการอ่านเร็วและจับใจความ
0: 2และ3นะครับก็จะเป็นบทอ่านเรื่องเส้นได้กับชีวิตและแบบประเมินการอ่านเร็วและจับใจความนะครับในสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที
3: ่ www.elqv.ac.th
0: เข้าไปในรายวิชา
3: ภาษาไทย
0: ชั้นประถมศึกษาปีที
3: ่6
0: นะครับและสำหรับวันนี้นะครับในการเรียนเรื่องการคัดลายมือก็อยากจะฝากให้นักเรียนกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ฝึกฝนการคัดลายมือนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรืออคราวได้ทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcrowd ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหรือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 5เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้ว

0: จริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
1: ก็ไปเลยเดี๋ยวมาพ่อสู้สู้
0: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
1: ลยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
2: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
3: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
3: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างสามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
3: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
3: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
3: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
2: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
3: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็น

0: งใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีมากเลย
6: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
7: เย้ได้ความรู้เยอะเลย
8: ดีมากเลย
9: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
10: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
11: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
11: เฮ้ยน่ากลัว
12: รู้หรือไม่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ได้แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้างคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทคณะกรรมการหรือบุคคลที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎคำสั่งหรือมติใดๆที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลนอกจากนี้ยังหมายถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาหรือในการดูแลของหน่วยงานทางปกครองตามที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่ให้โดน Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่ไหมฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยนะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่หนึ่งถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเลยครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะฮะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนผสมนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าไม่ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำ

เงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปนะฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้นะฮะไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถ

0: ถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ศูนย์ดิจิทัล3ปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอรวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40% เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา6โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60-40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป๋าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิด บางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นหลักฐาน

0: ารระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจากบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟและก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
0: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 นโดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา 17:00 นค่ะ
3: นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุด

0: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกค่ะจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
0: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
1: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
1: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวน

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จิตการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิง

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับคุณครูอาทิตย์ศรีรุ้งหรือว่าครูเอ็กซ์นั่นเองครับจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปครับจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมนักเรียนปลายทางครับจำได้ไหมครับชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรไปที่ครูให้ยกตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตรมาคนละ1ชนิดแล้วก็ปรับแปลงให้อยู่ในขั้นตอนการผลิตทั้ง3ขั้นตอนจำได้ไหมน่าจำได้นั่นก็คือเรื่องการผลิตและการบริการนั่นเองครับที่การผลิตแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นประถมภูมิขั้นที่2ขั้นทุติยภูมิแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่3ขั้นตติยภูมินั่นเองครับมาในชั่วโมงนี้นะครับเราขึ้นเรื่องใหม่ก็คือบทบาทของผู้ผลิตนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับว่าเราจะเรียนบทบาทผู้ผลิตเนี่ยวันนี้เราจะบรรลุจุดประสงค์อะไรบ้างข้อที่1 นะครับบอกว่านักเรียนอธิบายความหมายของผู้ผลิตสินค้าและบริการได้เราจะมาทราบความหมายกันว่าผู้ผลิตคือใครนักเรียนคิดว่าเราเป็นผู้ผลิตไหมครับเดี๋ยวเราจะมารู้ความหมายกันว่าเราคือผู้ผลิตหรือเปล่าต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์บทบาทของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพได้การเป็นผู้ผลิตที่ดีการเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างแล้วก็อย่างไรเราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้ครับต่อไปนะครับจุดประสงค์ข้อที่3ข้อสุดท้ายบอกว่าเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้สินค้าที่มีการผลิตได้คุณภาพและก็มาตรฐานสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพและก็มีมาตรฐานเนี่ยจะมีผลประโยชน์หรือว่ามีผลดีกับตนเองอย่างไรกับผู้บริโภคอย่างไรเราจะมาดูกันในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยครูมีภาพมาให้พวกเราดู3ภาพภาพแรกคือภาพอะไรครับภาพแรกคือข้าวสวยคนไทยทุกคนนะครับล้วนบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักพวกเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมตอนเช้าตอนเที่ยงก็ส่วนมากก็จะกินข้าวคู่กับเมนูต่างๆต่อไปภาพที่2ภาพนี้คือภาพอะไรครับเป็นภาพผักสมุนไพรนักเรียนรู้จักผักอะไรบ้าง
2: พริก
1: มีพริกมีมะเขือม่วงมะเขือพวงใช่ไหมลูกเล็กเรียกว่ามะเขือพวงแล้วก็แบบนี้เรียกว่า

0: มะเขือเปราะแล้วก็มีใบผักสมุนไพรต่างๆอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆเป็นใบแมงลักรู้จักเปล่าใบแมงลักที่กินกับขนมจีนคล้ายๆกับโหระพาแต่จะแตกต่างนิดนึงนี่นะครับก็เป็นพืชผักสมุนไพรไทยของไทยนะครับก็จะมีประโยชน์นักเรียนรู้จักกันต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่3ภาพนี้คืออะไรครับภาพนี้ก็คือรถยนต์นั่นเองครับเมื่อนักเรียนดูภาพทั้ง3ภาพแล้วครูก็มีคำถามมาสอบถามพวกเราคำถามมีอยู่ว่าสินค้าทั้ง3ภาพเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรจากที่ดูภาพข้าวภาพพืชผักสมุนไพรภาพรถสามสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรนักเรียนปลายทางครับร่วมกันตอบกับพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะครับข้าวมีประโยชน์อย่างไรครับนักเรียนข้าวเราบริโภคเข้าไปเพื่อให้เรามีอะไรร่างกายแข็งแรงมีพลังงานในการทำงานนั่นเองในการดำเนินชีวิตถ้าเราไม่บริโภคข้าวไม่บริโภคอาหารเข้าไปเราจะมีแรงในการทำงานไหมไม่มีเราก็จะไม่มีแรงในการดำเนินชีวิตก็อาจจะเสียชีวิตได้ต่อไปภาพที่2มีประโยชน์อย่างไรพืชผักสมุนไพรนะครับก็ใช้รับประทานเช่นเดียวกับข้าวแล้วก็พืชผักสมุนไพรก็บางตัวก็เป็นยาอะไรได
1: ้
0: ยารักษาโรคได้กินไปก็จะมีประโยชน์ต่อไปรถยนต์มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร
1: ใช
0: ้
1: ใน
0: การสะดวกสบายใช้ในการเดินทางไปสถานที่ต่างๆนั่นเองครับเป็นยานพาหนะนี่นะครับถือว่าเป็นประโยชน์ของสินค้าทั้ง3สิ่งที่ครูนำตัวอย่างมาให้พวกเราดูต่อไปครูก็มีคำถามอีกใครเป็นคนผลิตหรือว่าทำสินค้าเหล่านี้ขึ้นมาใครเป็นคนผลิตข้าวขึ้นมา
1: ชาวนา
0: ใครเป็นคนปลูกข้าวถูกต้องครับชาวนานั่นเองไหนบ้านใครเป็นชาวนาบ้างครับอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีไหมครับในห้องนี้มีอยู่คน2คนครับนี่นะครับก็อาชีพชาวนานะครับถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นกระดูกสันหลังของชาติเลยก็ว่าได้เป็นข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยแล้วก็ผลิตให้คนไทยได้บริโภคกันทั้งประเทศก็เป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งต่อไปพืชผักสมุนไพรล่ะใครเป็นผู้ผลิตหรือว่าทำขึ้นมาก็เป็นชาวไร่ชาวสวนนั่นเองครับแล้วก็รถยนต์ล่ะใครเป็นคนผลิตขึ้นมาโรงงานเจ้าของกิจการใช่ไหมเจ้าของบริษัทรถยนต์นี่นะครับก็จะผลิตรถยนต์ซึ่งชาวนาชาวสวนชาวไร่เจ้าของกิจการพวกนี้นะครับเราเรียกพวกเขาว่าเป็นผู้ถูกต้องครับเป็นผู้ผลิตครับนักเรียนปลายทางครับ3คนเหล่านี้นะครับชาวนาชาวไร่ชาวสวนเจ้าของกิจการนะครับเราจะเรียกพวกเขาว่าผู้ผลิตครับต่อไปครับเรามาดูความหมายของผู้ผลิตกันเลยครับผู้ผลิตคือใครผู้ผลิตก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรให้เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของใครเอ่ยผู้บริโภคซึ่งพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักเรียนครับไปซื้อนู่นซื้อนี่รับประทานซื้อนู่นซื้อนี่ใช้ก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคนั่นเองครับก็จะเข้าสู่เรื่องของพวกเรากันเลยก็คือบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพนั่นเองครับคือผู้ผลิตในโลกของเราเนี่ยหรือว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายรายใช่ไหมร้านค้ามีหลายร้านมีหลายบริษัทดังนั้นก็อาจจะมีผู้ผลิตที่ดีแล้วก็ยังไงดีกับไม่ดีอาจจะมีผู้ผลิตบางรายที่ไม่ดีเราจะมาดูตัวอย่างกันว่าผู้ผลิตที่ไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรผู้ผลิตที่ดีเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาดูกันในเรื่องบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพหรือว่าผู้ผลิตที่ดีกันนั่นเองครับข้อที่1ในการเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพหรือว่าผู้ผลิตที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ข้อที่1คือมีความอะไรครับ
1: ซื่อตรงซื่อสัตย
0: ์ข้อที่1ถูกต้องครับมีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ซื่อตรงซื่อสัตย์เป็นอย่างไรก็คือผู้ผลิตจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคไม่โฆษณาสินค้าเกินที่เป็นจริงอย่างเช่นใช้ครีมหน้าขาวทา3วันหน้าขาวเลยอันนี้อาจจะเป็นการโฆษณาเกินจริงก็ได้แล้วก็ไม่ปลอมปนสินค้าเพื่อลดต้นทุนช่างตวงวัดสินค้าด้วยความเที่ยงธรรม

0: เรามาตัวอย่างกันครับว่าผู้ผลิตที่ไม่ซื่อตรงเป็นอย่างไรอันนี้ครูจะมายกตัวอย่างภาพข่าวให้ดูกันภาพนี้นะครับเป็นภาพข่าวในประเทศจีนนานมาแล้วครับเป็นบริษัทผลิตนมนมผงสำหรับชงให้เด็กกินนึกออกไหมเคยเห็นใช่ไหมนมผงที่ชงให้เด็กกินเนี่ยส่วนประกอบหลักต้องมีโปรตีนใช่ไหมเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องกินโปรตีนเข้าไปเพื่อพัฒนาร่างกายปรากฏว่ามีบริษัทหนึ่งของจีนผสมสารเมลามีนเข้าไปในนมผงผสมไปทำไมผสมเพื่อให้เวลามีการตรวจวัดค่าโปรตีนจะทำให้นมผงเนี่ยบริษัทเนี่ยมีค่าโปรตีนที่สูงแต่จริงอ่ะโปรตีนไม่ได้สูงใช่ไหมเพราะว่าใส่สารเมลามีนเข้าไปเมื่อเด็กทารกที่ดื่มนมผงที่มีสารเมลามีนก็ทำให้บางรายเนี่ยป่วยบางคนก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยแล้วก็บริษัทนี้ก็โดนตำรวจจับในข้อหาที่ปลอมปลสินค้าแล้วก็รู้สึกว่าโทษโดนประหารชีวิตเลยในประเทศจีนต่อมาอีกรายหนึ่งเป็นผู้ผลิตที่ไม่ดีเขาทำอะไรในหัวเขาทำอะไรกับกุ้งเอาตะกั่วยัดใส่ในหัวกุ้งนักเรียนคิดว่าเขายัดในหัวกุ้งเพื่ออะไร
1: เพื่อน้ำหนัก
0: ใช่ถูกต้องครับเป็นการโกงน้ำหนักเวลาเราไปซื้อกุ้งเนี่ยถ้ามีตะกั่วยัดอยู่ข้างในตะกั่วเนี่ยมันจะหนักมันจะเป็นโลหะชนิดนึงถ้าเรายัดใส่ในหัวกุ้งที่มันหัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไปเลือกกุ้งเนี่ยมันก็มองไม่ออกใช่ไหมว่ามีตะกั่วอยู่ข้างในเวลาไปชั่งเนี่ยน้ำหนักกุ้งก็จะหนักก็ถือว่าเป็นร้านค้าที่โกงตาชั่งนี่ตัวอย่าง2รายของผู้ผลิตที่ดีหรือไม่ดีครับ
1: ไม
0: ่ดีนั่นเองครับตัวอย่างแรกเป็นการปลอมปนสินค้าตัวอย่างที่2เป็นการโกงตาชั่งต่อไปบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพข้อที่2ว่าอย่างไรครับ
1: คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
0: คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเพราะว่าปัจจุบันโลกของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาโลก
1: ร
0: ้อนซึ่งก็เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งครับก็คือผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดจากการใช้สินค้าของบริษัทตนปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมโลกเป็นอย่างมากไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นกันทั่วโลกเลยครูจะมายกตัวอย่างบริษัทหนึ่งเขาได้ผลิตขวดน้ำที่บิดได้แล้วก็ย่อยสลายแล้วก็รักโลกดีไหมดีปกติพลาสติกเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับเวลาการย่อยสลายเนี่ยใช้เวลากี่ปี
1: 400
0: เยอะมากเนี่ยเพื่อนตอบใกล้เคียงมากอาจจะใช้เวลาเกือบถึง500ปีถึง400กว่าปีเลยแต่เมื่อเขาได้ผลิตขวดพลาสติกที่ย่อยสลายง่ายเพื่อรักโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของบริษัทที่ดีหรือว่ามีการใช้ผลิตขวดที่นิ่มบิดง่ายๆเพื่อลดขยะเพื่อลดพื้นที่ขยะต่อมาอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ใช้แก้วกระดาษเพื่อรักโลกจากเมื่อก่อนที่ใช้แก้วพลาสติกแก้วพลาสติกเนี่ยก็ย่อยสลายใช้เวลาเกือบ500ปีเหมือนกันก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้แก้วกระดาษเพื่อรักโลกต่อไปนะครับข้อที่3บอกไว้ว่าอย่างไรครับผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้อง
1: มีสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้า
0: ถูกต้องครับข้อที่3มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าจิตสำนึกที่ดีเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคไม่ใช้สารสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายใส่ในสินค้าประเภทอาหารที่เป็นอันตรายอะไรบ้างที่มักจะใส่ในอาหารนักเรียนรู้จักสารอะไรบ้างที่เคยได้ยินมา
1: สารไซยาไนด
0: ์เขาใส่ในอาหารใช่ไหม
1: ฟอร์มาลีนอ
0: ันนั้นเป็นสารพิษเลยนักเรียนไม่ใช่สารสังเคราะห์ที่อันตรายนั่นไม่สารพิษเลยฟอร์มาลีนฟอร์มาลีนใกล้เคียงเขาใส่ฟอร์มาลีนเพื่ออะไรเพื่อให้อาหารสดใหม่ส่วนมากจะใส่ในอาหารทะเลอาหารก็จะเสียยากแล ามาดูตัวอย่างสารสังเคราะห์อันตรายที่ครูยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่ามักจะใส่ในอาหารถ้าพวกเราบริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอะไรในช่วงเวลานั้นแต่อาจจะสะสมในร่างกายเรื่อยๆจนก่อให้เกิดมะเร็งได้หรือว่าอาการช่วงแรกก็อาจจะคลื่นไส้อาเจียนหรือว่านักเรียนเคยได้ยินข่าวไหมว่าไปรับประทานหมูกระทะที่ร้านปรากฏว่ากลับมารุ่งเช้าเกิดอาการท้องเสียบางทีอาจจะมีสารอันตรายใส่ในที่เพื่อนบอกว่าฟอร์มาลีนใช่ไหมใส่ในอาหารทะเลตัวอย่างของครูนะครับเรื่องไขมันทรานตัวร้ายก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2561นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศห้ามใช้ไขมันทรานในการผสมในอาหารในจำพวกเบเกอรี่จำพวกเค้กพวกเนี้ยห้ามใส่เพราะว่าอะไรไขมันทรานเนี่ยจะมีอันตรายต่อสุขภาพอย่างเช่นเขาบอกว่าน้ำหนักอาจจะเกิดทำให้แล้วก็ไขมันส่วนเกินโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแล้วก็โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนี่นะครับคืออันตรายของการบริโภคไขมันทรานดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เลยประกาศห้ามใส่ไขมันทรานในอาหารจำพวกเบเกอรี่นั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนะครับคนไทยหรือว่าทั่วโลกล้วนก็โรคนี้เนี่ยมีเยอะมากที่เห็นใช่ไหมคนเสียชีวิตจากไขมันอุดตันความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคเบาหวานดังนั้นในการเลือกรับประทานอาหารนะครับก็รับประทานแต่พอดีนะครับไม่รับประทานจนมากเกินไปอย่างโดยเฉพาะพวกของหวานใช่ไหมครับนักเรียนต่อไปครับอีกสารตัวหนึ่งก็คือสารอะไรครับสารเร่งเนื้อแดงก็คือมีผู้ผลิตบางรายนะครับเป็นผู้ผลิตที่ไม่ดีแอบผสมสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยใส่ในอาหารให้สัตว์ได้กินอย่างเช่นใส่ในอาหารหมูอาหารไก่นักเรียนคิดว่าเขาใส่ไปทำไมให้เนื้อของสัตว์นั้นนะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีสวยเมื่อผู้บริโภคเห็นนะครับก็เกิดความน่าซื้อสัตว์เนื้อหมูเนี่ยเนื้อแดงน่ารับประทานมากสารเร่งเนื้อแดงนะครับก็มีอันตรายมากเช่นเดียวกันเขาบอกว่าถ้ารับประทานไปถ้าคนที่แพ้นะครับก็ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนได้แล้วก็รับประทานไปเรื่อยๆสะสมเป็นเวลาหลายปีก็อาจได้ก่อการเกิดเป็นมะเร็งได้นี่ก็คือความอันตรายของสารเร่งเนื้อแดงต่อไปอีกสารหนึ่งสารนี้นะครับใกล้ชิดคุ้นเคยใกล้ชิดกับตัวพวกเรามากก็คือสารบอเร็กรู้ไหมสารบอเร็กเนี่ยเขามักจะใส่ในอาหารชนิดไหน
2: ล
0: ูกชิ้นหมูบดทอดมันนักเรียนคิดว่าผู้ผลิตที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะผสมสารบอเร็กในลูกชิ้นเพื่ออะไร
2: ใส่
0: ท
2: าน เด้ง
0: ใช่เคยดีนใช่ไหมเขาบอกว่าลูกชิ้นไหนที่ผสมสารบอเร็กหรือว่าหมูบดทอดมันอะไรที่ใส่สารบอเร็กเนี่ยก็จะมีความเด้งหนึบใช่ไหมนี่แหละสารบอเร็กก็เป็นสารอันตรายห้ามใส่ในอาหารเช่นเดียวกันถ้ารับประทานถ้าเกิดอาการแพ้ก็คลื่นไส้อาเจียนถ้ารับประทานสะสมต่อไปเนี่ยเขาบอกอาจจะเกิดเป็นโรคไตวายได้นี่นะครับก็คือความอันตรายของสารสังเคราะห์ที่ผู้ผลิตที่ไม่ดีจะใส่ลงไปครับต่อไปนะครับเรามาดูบทบาทผู้ผลิตที่มีคุณภาพในข้อที่4ครับก็คือมีจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก็อย่างเช่นผู้ผลิตนะครับจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสินค้าที่ตนผลิตเมื่อสินค้ามีปัญหาต้องมีการเรียกคืนและสามารถนำมาเปลี่ยนใหม่ได้นักเรียนเคยไปซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าเสียภายใน7วันหรือว่าใช้ไม่ได้หรือว่ามีปัญหาภายใน7วันสามารถนำมาคืนที่ร้านได้แล้วทางร้านก็จะให้อะไรไปเครื่องใหม่ไปนี่นะครับก็คือผู้ผลิตจะต้องมีจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไอทีใช่ไหมส่วนมากก็จะมีประกันอะไรแบบนี้ถ้ามีอาการปัญหาหรือว่าเสียภายใน7วันส่วนมากก็จะนำมาคืนแล้วก็เปลี่ยนใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเคยมีตัวอย่างกรณีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งล็อกที่ล็อกประตูนะครับมีปัญหาบริษัทรถยนต์นะครับก็ได้เรียกคืนรถยนต์ 2.15 ล้านคันในอเมริกาหรือว่าอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทบอมกัน บอมการนี้บอมการนี้ย่อมาจากอเมริกาเป็นชื่อภาษาของ

0: การเขียนข่าวเรียกคืนด่วนอาหารสุนัขหลังจากน้องหมาตาย70ป่วย80ตัวก็คือบริษัทผลิตอาหารสุนัขนะครับเมื่อสุนัขกินไปแล้วปรากฏว่าป่วยแล้วก็ตายแสดงว่าอาหารนั้นต้องมีปัญหาใช่ไหมไม่รู้ว่าใส่สารอะไรเข้าไปแบบไม่รู้ตัวทำให้น้องหมาแพ้ก็มีการเรียกคืนอาหารสุนัขนี่นะครับก็เป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่มีจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสังคมครับต่อไปนะครับข้อที่5กล่าวไว้ว่าอย่างไรครับ
1: ว่าแผนก่อนเริ่มลงมือทำกิจกรรมเศรษฐกิจ
0: วางแผนก่อนลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจหมายความว่าบริษัทใดหรือว่าร้านอะไรเวลาที่จะเปิดร้านหรือว่าตั้งบริษัทจะต้องสำรวจความต้องการของผู้บริโภคก่อนเสมอเพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการของตนสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคถ้าเราผลิตสินค้าขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยบริษัทก็ยังไงขาดทุนบริษัทก็จะเจ๊งร้านอาหารก็เจ๊งดังนั้นการผลิตอาหารหรือว่าผลิตอะไรที่ผู้บริโภคต้องการบริษัทนั้นร้านอาหารนั้นก็จะขายได้ดีก็จะได้กำไรดังนั้นก็ต้องสำรวจก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยต้องการอะไรตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันประเทศไทยของเราเผชิญกับฝุ่นอะไร
2: PM
0: 2.5 แล้วก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับโรค
2: โคว
0: ิด-19ดังนั้นสินค้าที่บริษัทมักจะผลิตออกมาขายเพื่อให้ขายดีที่สุดก็คือพวกหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นั่นเองเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องการเป็นจำนวนมากใช่ไหมใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่น PM หรือว่าใส่แมสเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิดแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนั่นเองครับต่อไปอีกตัวอย่างนึงปัจจุบันนะครับก็คนทั่วโลกนะครับก็หันมาสนใจรักษาสุขภาพดังนั้นสิ่งที่เขามักจะกินเสริมกับคู่กับอาหารหลักก็คือพวกอาหารเสริมวิตามินนั่นเองครับก็เป็นการบำรุงสุขภาพนั่นเองครับที่คนปัจจุบันนะครับเป็นกระแสของโลกที่ต้องหันมารักษาสุขภาพครับอีกตัวอย่างนึงปัจจุบันเนี่ยอากาศเป็นไงบ้างช่วงนี้ร้อนมากออกไปข้างนอกก็มีแต่ฝุ่นมีแต่ฟันมีแต่ฝุ่นมีแต่ควันแล้วก็มีเชื้อโรคไหนจะมีโควิดอีกดังนั้นในการออกไปทานข้าวข้างนอกแต่ละครั้งเนี่ยมันก็บางทีขี้เกียจออกใช่ไหมดังนั้นปัจจุบันก็เลยมีบริการอะไรมีแกฟู้ดฟูดแพนด้าพวกนั้นเป็นการ Delivery ขนส่งอาหารก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เพิ่งเกิดไม่กี่ปีแล้วก็ได้รับความนิยมเยอะมากปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยออกไปซื้ออะไรแล้วก็มักจะสั่งมารับประทานที่บ้านนี่นะครับก็เป็นบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพครบแล้วนะครับทั้ง5ข้อครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของเรานะครับชื่อว่าเกมทายดูซิก็จะมีบทความหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้ผลิตมาให้พวกเราได้วิเคราะห์กันครับว่าผู้ผลิตรายนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพหรือไม่แล้วก็ถ้าเขาเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพเขาเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพตรงกับข้อใดที่เราเรียนรู้กันเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวครูจะมีใบกิจกรรมแจกให้พวกเรานะครับซึ่งครูนะครับก็ได้แจกไปแล้วนะครับแต่ละกลุ่มให้ร่วมกันวิเคราะห์จากบทความที่ครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนักเรียนต้นทางนะครับสามารถวิเคราะห์ร่วมกับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางได้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับครูขอตัวแทนนักเรียนต้นทาง1คนในการบทความที่ครูนำมาให้พวกเราได้ดูกันครับอ่ะครับตัวแทนนะครับ
3: บริษัท A เป็นบริษัทที่รับย้อมเสื้อผ้าโรงงานตั้งอยู่ใกล้คลองสาย1ในกรุงเทพมหานครทุกๆวันก็จะย้อมเสื้อผ้าได้วันละ 1,000 ตัวซึ่งก็จะมีน้ำเสียจากโรงงานแต่บริษัทได้มีวิธีการกำจัดน้ำเสียเหล่านี้โดยบำบัดน้ำเสียก่อนทุกครั้งจนแน่ใจว่าสะอาดไม่มีมลพิษจึงจะปล่อยสู่คลองสาธารณะ
0: ขอบคุณมากครับนี่นะครับเป็นบทความที่ครูให้พวกเราได้อ่านแล้วก็จะให้พวกเราได้วิเคราะห์นักเรียนปลายทางครับสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับ

0: บริษัทนี้นะครับรับย้อมอะไรครับนักเรียนเสื้อผ้ารับย้อมเสื้อผ้าแล้วก็ซึ่งการรับย้อมเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีน้ำเสียจากโรงงานแต่เขาเนี่ยได้ปล่อยน้ำเสียลงในคลองเลยหรือเปล่า
1: ไม่
0: เขาได้มีการกำจัดน้ำเสียโดยการบำบัดจนแน่ใจว่าสะอาดแล้วค่อยปล่อยสู่คลองนักเรียนลงมือวิเคราะห์ได้เลยครับว่าตรงกับบทบาทผู้ผลิตที่ดีในข้อไหน

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับวิเคราะห์สถานการณ์หรือว่าบทความนี้ได้ใช่ไหมครับไม่ยากเลยครับเฉลยนะครับข้อนี้ต้องเฉลยว่าอย่างไรครับนักเรียน
1: คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
0: ถูกต้องครับเขาต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่ามีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองไม่ได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่คลองที่ทำให้เกิดมลพิษเลยถ้าบริษัทนี้เขาปล่อยน้ำเสียลงในคลองเลยนั่นก็คือว่าเขามันจะเกิดผลกระทบอะไรขึ้นครับครับผม
2: ทำให้สัตว์ในคลองตายค่ะ
0: ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์ในคลองตายนั่นเองครับผู้คนที่อยู่ริมคลองก็ไม่สามารถนำน้ำนะครับไปอุปโภคหรือบริโภคได้ครับเพราะว่าน้ำมันเน่าเสียแล้วต่อไปครับเข้าสู่ช่วงปฏิบัติของพวกเราที่พวกเราจะต้องทำใบงานครับโดยครูนะครับจะให้นักเรียนทำใบงานโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างที่ครูกำหนดให้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพในข้อใดคล้ายๆกับบทความหรือว่าสถานการณ์ที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะครับก็เหมือนกับเมื่อสักครู่เลยครับให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพข้อใดลงในใบงานเรื่องบทบาทของผู้ผลิตส่วนคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะครับ 1. ให้คุณครูแจกใบงานให้นักเรียนและอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ 2. ครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็3. ครูเดินดูนักเรียนให้ความช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมครับอ่ะนี่นะครับคือหน้าตาของใบงานเรื่องบทบาทของผู้ผลิตให้นักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดวิชาสังคมให้นักเรียนเปิดหน้าที่4ครับนักเรียนปลายทางครับเปิดหน้าที่4เลยครับ

หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าถ้าทำเสร็จเรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเฉลยกันเลยว่านักเรียนได้วิเคราะห์บทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพถูกต้องหรือเปล่า10ข้อได้กันกี่คะแนนบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลยครับข้อที่1นะครับบอกว่าพ่อค้าชั่งเนื้อหมูด้วยความเที่ยงธรรมไม่โกงตาชั่งอันนี้ตรงกับบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพก็คือถูกต้องครับมีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ครับต่อไปข้อที่2นะครับโรงงานอุตสาหกรรมมีการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำข้อนี้ก็คือมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนักเรียนคนไหนตอบถูกต้องสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยครับนักเรียนปลายทางสวดสอบคำตอบพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับต่อไปข้อที่3ฟาร์มหมูเลี้ยงหมูโดยไม่ผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารให้หมูกินข้อนี้มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าตอบกันถูกไหมครับถูกต้องนั่นเองครับต่อไปข้อที่4ร้านอาหารสำรวจเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบก่อนที่จะทำเมนูอาหารออกจำหน่ายข้อนี้ตรงกับบทถูกต้องครับวางแผนก่อนลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อไปข้อที่5นะครับบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากกรณีผู้บริโภคได้รับอันตรายจากความผิดพลาดในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทตนก็

0: มีความอะไรบริษัทนี้มีความอะไรนักเรียนมีจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองครับ5ข้อแล้วใครตอบถูกหมดบ้างยกมือครูดูหน่อย
1: ผมค่ะ
0: โหเยอะมากหมดทั้งห้องเลยตอบถูกทั้ง5ข้อนักเรียนปลายทางครับตอบถูกหมดทั้ง5ข้อเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับน่าจะตอบถูกหมดเช่นเดียวกันครับต่อไปข้อที่6โรงงานผลิตลูกชิ้นไม่ผสมสารบอเร็กลงในลูกชิ้นมีอะไร
1: ม
0: ีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าต่อไปข้อที่7พ่อค้าขายข้าวสารขายแต่ข้าวหอมมะลิไม่ผสมข้าวสารเกรดต่ำชนิดอื่นไปปะปนเป็นอะไรบทบาทผู้ผลิตที่ดีในข้อไหน
1: ซื่อตรง
0: ถูกต้องครับเก่งมากมีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์นั่นเองต่อไปข้อที่8นักเรียนครับนั่งตัวตรงพร้อมที่จะฟังเฉลยอย่างตั้งใจข้อที่8นะครับร้านขายอาหารเปลี่ยนมาใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายง่ายใส่อาหารให้ลูกค้าแทนการใช้กล่องโฟมแสดงว่าร้านอาหารร้านนี้เขาอาจจะใช้เป็นกล่องกระดาษชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟมข้อนี้ไม่ปนอ่ะเป็นอะไรบทบาทผู้ผลิตที่ดีในข้อไหน
1: ซื่อตรง
0: ถูกต้องครับเก่งมากมีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์นั่นเองต่อไปข้อที่8นักเรียนครับนั่งตัวตรงพร้อมที่จะฟังเฉลยอย่างตั้งใจข้อที่8นะครับร้านขายอาหารเปลี่ยนมาใช้ภาชนะใส่อาหารที่ย่อยสลายง่ายใส่อาหารให้ลูกค้าแทนการใช้กล่องโฟมแสดงว่าร้านอาหารร้านนี้เขาอาจจะใช้เป็นกล่องกระดาษชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟมแสดงว่าเขาคำนึงถึงอะไรคำนึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะว่ากล่องโฟมเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากต่อไปข้อที่9บริษัทผลิตรถยนต์เรียกรถยนต์คืนหลังจากที่ลูกค้าใช้แล้วเกิดปัญหาพร้อมเปลี่ยนรถคันใหม่ให้กับลูกค้าข้อนี้ก็คือมีจรรยาบรรณรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่10ร้านขายขนมเค้กไม่ผสมไขมันทรานเมื่อสักครู่ครูบอกว่าไขมันทรานเนี่ยมีอันตรายใช่ไหมเมื่อรับประทานไปเยอะๆเนี่ยสะสมเนี่ยทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงหรือว่าเบาหวานได้การที่ร้านขายขนมเค้กไม่ผสมไขมันทรานเนี่ยเขาแสดงว่าเขาต้องมีอะไรมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้านี่ก็จบไปแล้วนะครับเฉลยทั้ง10ข้อนักเรียนปลายทางครับตอบถูกทั้ง10ข้อหรือเปล่าครับน่าจะตอบถูกหมดนะครับนักเรียนต้นทางล่ะครับตอบถูกหมดไหมครับ
1: หมด
0: ใครตอบถูกหมดทั้ง10ข้อบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยโอ้ก็หลายคนอยู่นะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้สามารถผิดพลาดข้อไหนเอ่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้ไขกันในภายหลังนะครับเดี๋ยวครูจะตรวจอีกรอบนี่นะครับก็จบไปแล้วนะครับบทบาทของอะไรผู้ผลิตที่มีคุณภาพเดี๋ยวครูจะมาสรุปอีกครั้งนะครับว่าบทบาทผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เราได้เรียนไปแล้วก็คือข้อที่หนึ่งมีอะไรถูกต้องครับต่อไป
1: วางแผนก่อนลงมือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
0: ถูกต้องต้องมีการวางแผนก่อนว่าจะขายอะไรถ้าไม่วางแผนร้านก็อาจจะ
1: เ
0: จ๊งหรือว่าขาดทุนได้ข้อต่อไปมีความ
1: ซื่อตรงซื่อสัตย
0: ์มีความซื่อตรงแล้วก็ซื่อสัตย์ถ้าร้านไม่ซื่อตรงซื่อสัตย์แอบเอาตะกั่วยัดใส่หัวกุ้งเพื่อมีน้ำหนักแล้วก็เราซื้อไปมีตะกั่วอยู่ต่อไปเราจะซื้อร้านนั้นไหม
1: ไม
0: ่ต่อไปคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าโลกของเรานะครับก็แปรปรวนทั้งโลกร้อนทั้งฝุ่นทั้งมลพิษก็มาจากการผลิตที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนั่นเองต่อไปข้อสุดท้าย
1: มีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้า

0: ว่าสินค้าประเภทอาหารเนี่ยถ้าใส่สารอันตรายลงไปก็ไอ้เกิดอันตรายต่อชีวิตกับผู้อะไรได้ผู้บริโภคได้ดังนั้นก็ต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้านั่นเองครับนี่นะครับก็คือบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เมื่อเราเรียนรู้ผู้ผลิตไปแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องผู
1: ้บริโภค
0: ถูกต้องครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องบทบาทของผู้บริโภคซึ่งเราส่วนใหญ่ครูบอกได้เลยว่าเกือบทุกคนล้วนเป็นผู้บริโภคเราจะมาดูว่าผู้บริโภคที่ดีผู้บริโภคที่มีคุณภาพเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูก็จบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: และวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลริมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนะครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะและการแยกตัวประกอบของจำนวนนับครับและเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องบอกตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับที่กำหนดให้ได้นะครับและนักเรียนต้องแสดงวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้ได้นั่นเองครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวประกอบและได้เรียนรู้ในเรื่องของจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับวันนี้นะครับนักเรียนครูฟุกก็จะพาเข้าสู่อีกหนึ่งเรื่องนะครับก่อนจะเข้าเรื่องใหม่ครูฟุกขอถามก่อนนะครับว่าเอ๊ะจำนวนเฉพาะคืออะไรครับคืออะไรครับจำนวนนับที่มีตัวประกอบเพียงแค่กี่จำนวนครับ
1: 2
0: จำนวนคืออะไรครับ
1: 1และตัวมันเอง
0: คือ1และตัวมันเองใช่ไหมครับครูฟุกอยากจะทบทวนนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตอบพร้อมกันเลยนะครับครูฟุกอยากจะถามว่า39เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับไม่เป็นเพราะเหตุใดครับมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนใช่ไหมครับเอ๊ะตัวประกอบของ39มีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1
0: มี1
1: 3
0: 3 13ถูกต้องครับ13มีอะไรครับแล้วก็อะไรอย่าลืมคืออะไรล่ะครับคืออะไรครับ
1: 39
0: แสดงว่าตัวประกอบของ39ก็จะมี1 3 13
1: 39
0: และ39ใช่ไหมครับเอ๊ะมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนใช่ไหมครับแสดงว่าจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะหรือนักเรียนพิจารณาง่ายๆครับถ้าจำนวนนับนั้นเนี่ยมีจำนวนนับมหารมากกว่า2จำนวนนะครับแสดงว่าจำนวนนับนั้นจะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเช่น39ถ้าจะเป็นจำนวนเฉพาะก็ต้องมีแค่1กับ39ที่หารได้ลงตัวใช่ไหมครับแต่39นั้นมี3และ13มาหารได้ลงตัวอีก39จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับนักเรียนเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2จำนวนนั่นเองครับหรือนักเรียนสังเกตได้จากที่นักเรียนได้หาตัวประกอบใช่ไหมครับนักเรียนได้หาจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับ39ใช่ไหมครับแต่เมื่อนักเรียนพิจารณานะครับว่าเอ๊ะจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ39เนี่ยมีมากกว่า1คู่ใช่ไหมครับคู่แรกก็คือ1คูณอะไรครับ1คูณอะไรครับ39คู่ที่2ก็คือ 33เห็นไหมครับมีจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณนะครับเท่ากับ39มากกว่า1คู่เอ๊ะแสดงว่านักเรียนพิจารณาได้เลยว่าจำนวนนับเนี้ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบง่ายๆที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้นั่นเองครับนักเรียนสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาทบทวนในเรื่องของการหาตัวประกอบกันก่อนนะครับเอ๊ะการหาตัวประกอบหาอย่างไรและครูฟุกจะแจกบัตรตัวเลขนะครับให้กับนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูปลายทางก็แจกบัตรตัวเลขให้กับนักเรียนเลยนะครับซึ่งบัตรตัวเลขของครูฟุกนะครับจะมี6 8 10 12 18และ20ครับซึ่งนักเรียนจะได้บัตรตัวเลขใดไม่ทราบครับเดี๋ยวครูฟุกจะแจกให้นักเรียนทุกคนนะครับเมื่อได้รับแล้วนะครับให้นักเรียนฟังกติกาให้ดีๆนะครับว่าครูฟุกให้นักเรียนหาตัวประกอบนะครับของจำนวนนับที่ได้แล้วนะครับและนักเรียนอะไรต่อครับเมื่อได้แล้วลองดูสิครับว่าเอ๊ได้บัตรตัวเลขใดนะ

เมื่อได้ที่โต๊ะแล้วนะครับแจกให้เพื่อนได้เลยครับทุกคนชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิครับว่าได้บัตรตัวเลขใดบ้างครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับได้บัตรตัวเลขใดบ้างครับนักเรียนครับจากนั้นนะครับครูฟุ๊กจะให้นักเรียนหาตัว

ประกอบนะครับของจำนวนที่ได้รับนะครับเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบเสร็จแล้วครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับครูฟุกให้นักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนที่ได้รับจากนั้นเมื่อนักเรียนหาตัวประกอบเสร็จแล้วให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะครับถ้าทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเลยครับทำได้เลยครับ

0: เมื่อนักเรียนนะครับได้ตัวประกอบนะครับของจำนวนที่ได้รับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะครับวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นอะไรครับ
1: จำนวนเฉพาะ
0: อย่าลืมวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับจากที่ครูฟุกได้เดินดูเนี่ยนักเรียนหลายคนเนี่ยหา

0: หมดเวลาแล้วครับจากที่คุณฟุกได้เดินดูเพื่อนๆในห้องต้นทางนะครับเพื่อนห้องต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับเดี๋ยวคุณฟุกนะครับจะขอตัวแทนนะครับสัก6คนนะครับมาบอกนะครับว่าตัวประกอบของจำนวนที่ได้รับเนี่ยมีจำนวนใดบ้างนะครับและตัวประกอบใดนะครับเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอ่ะครูฟุกขอเริ่มที่นักเรียนคนใดนะครับได้6บ้างครับยกมือหน่อยเร็ว6ครูฟุกขอตัวแทน1คนครับใครก็ได้ครับตอบเลยครับ
1: ตัวประกอบของ6ได้แก่1 2 3 6ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับหาตัวประกอบของ6ได้ถูกต้องไหมครับแสดงว่าตัวประกอบของ6นั้นนะครับจะมีอยู่เพียง4จำนวนนะครับก็คือ1 2 3และ6ครับอีก1ครั้งครับตัวประกอบใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
2: 1
0: 2อะไรครับ
2: 2
0: 2อะไรครับ
2: 2ก
0: ับ3นะครับเป็นตัวประกอบและเป็นจำนวนเฉพาะใช่มั้ยครับจากนั้นครับนักเรียนที่ได้8ครับ8ใครได้8บ้างตัวแทน1คนครับยืนขึ้นตอบเลยครับ
3: ตัวประกอบทั้งหมดของ8ได้แก่1 2 4และ8ครับ
0: ตัวประกอบทั้งหมดของ8นะครับได้แก่1 2 4และ8ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจำนวนครับมีกี่จำนวน
3: 4ครับ
0: 4จำนวนนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่งลงได้เลยครับแสดงว่าตัวประกอบของ8นะครับมี4จำนวนนะครับได้แก่1 2 4และ8ครับแล้วตัวประกอบใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
2: 2
0: 2นะครับเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเลยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนคนใดได้10ครับ10ขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
4: ตัวประกอบทั้งหมดของ10มี4จำนวนครับได้แก่1 2 5และ10ครับ
0: แล้วตัวประกอบจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับ
4: 2และ5ครับ
0: 2และ5ใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับตัวประกอบของ10นะครับจะมีด้วยกันอยู่4จำนวนนะครับได้แก่1 2 5และ10ครับและตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ
2: 2
0: 2และ5นั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับยังไม่หมดครับ12ครับใครได้12ครับยกมือหน่อยครับขอตัวแทน1คนครับขอตัวแทน1คนครับใครก็ได้มองหน้ามองตาใครก็ได้ครับใครดีอ่ะ
5: ตัวประกอบทั้งหมดของ12มีทั้งหมด6จำนวนครับ
0: ได้แก่จำนวนอะไรบ้างครับ
5: 1 2 3 4 6และ12ครับ
0: และจำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะครับจากตัวประกอบ
5: 2และ3ครับ
0: ถูกต้องไหมครับนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตัวประกอบทั้งหมดของ12นะครับมีอยู่6จำนวนนะครับได้แก่1 2 3 4 6และ12นะครับและตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2และ3นั่นเองครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องขีดเครื่องหมายถูกให้กับตัวเองเลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาดูจำนวนต่อไปครับ18ครับใครได้18บ้างครับตัวแทน1คนครับใครก็ได้เชิญครับ
6: ตัวประกอบของ18มีทั้งมี6จำนวนค่ะมี1 2 3 6และ10 6 9และ18ค่ะ
0: อีก1ครั้งครับตัวประกอบของ18มีอะไรบ้างครับ
6: 1 2 3 6 9และ18ค่ะ
0: แล้วจำนวนใดเป็นจำนวนเฉ

0: าะครับจากตัวประกอบของ18
1: 2และ3ค่ะ
0: 2และ3ถูกต้องไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปครับเท่าไหร่ครับจำนวนใด
2: 20
0: เอ๊ะใครได้20บ้างยกมือหน่อยเร็วนักเรียนปลายทางยกมือด้วยนะครับขอตัวแทน1คนครับ
1: ตัวประกอบทั้งหมดของ20มี5จำนวนค่ะได้แก่1 2 5 10และ20ค่ะ
0: ตัวประกอบทั้งหมดของ20มีกี่จำนวนครับ
3: 6
0: นะครับแสดงว่าหนูตอบหนูหาได้กี่จำนวนครับแสดงว่าหนูต้องขาดไปอีก1จำนวนเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าคือจำนวนได้นะครับ6จำนวนได้แก่นะครับมีอะไรบ้างไหนหนูลองพูดมาก่อนครับมีอะไรบ้าง
1: 1 2
0: 2
1: 5มี4
0: หนูลืมอะไรครับ
1: 4ค่ะ
0: 4ครับต้องมี4ด้วยนะครับแล้วจำนวนต่อไปครับ
1: 5ค
0: ่
1: ะ
0: 5
1: 10
0: 10
1: และ20ค
0: ่
1: ะ
0: และ20นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนคนใดนะครับไม่ถูกต้องนะครับก็แก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนอ่ะเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าตัวประกอบนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะของ20ก็คืออะไรบ้างครับ2และ5นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับจากนั้นครับนักเรียนจากนะครับตัวประกอบทั้งหมดของ12นะครับซึ่งมีตัวประกอบ6จำนวนได้แก่1 2 3 4 6และ12นะครับและมี2และ3เนี่ยที่เป็นตัวประกอบและเป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนครูฟุ้งนะครับจะบอกนักเรียนว่า2และ3นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะครับทำไม2และ3จึงเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ครับนักเรียนลองพิจารณาดีๆครับจากที่นักเรียนได้หาตัวประกอบของ12มาใช่ไหมครับก็มี1 2 3 4 6และ12จากนั้นครูฟุกก็ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับครูฟุกถึงมาบอกนักเรียนต่อว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นักเรียนคิดว่าครูฟุกใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาครับเดี๋ยวเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยนะครับใช้หลักเกณฑ์ใดครับตอบครูได้ไหมครับใครตอบได้บ้างเรียนลองพิจารณาดีๆสิครับ2และ3เป็นตัวประกอบของใครครับ
4: 12
0: ของ12เอ๊ะแล้ว2และ3เนี่ยเป็นจำนวนอะไรด้วย
4: จำนวนเฉพาะ
0: นักเรียนสามารถสรุปได้ยังครับได้ยังครับได้ยังได้ยังครับได้ไหมนักเรียนไปทางสรุปได้ไหมครับว่าทำไมครูฟุกถึงบอกว่า2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะของ12เอ๊ะครูฟุกใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาได้ไหมครับก็คืออะไรครับครูฟุกนะครับพิจารณาจากนะครับ2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ
4: 12
0: ของ12และ2และ3เนี่ยเป็นอะไรด้วยจำนวนเฉพาะดังนั้นครับครูฟุกเลยบอกว่า2และ3เนี่ยจึงเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นนี่คนไหนงงบ้างครับสงสัยไหมไม่สงสัยใช่ไหมครับครูฟุกก็ดูจากเอ2และ3เนี่ยเป็นตัวประกอบของ12 2และ3ก็เป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกเลยบอกว่า2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12นั่นเองครับจากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันสรุปนะครับความหมายของตัวประกอบเฉพาะหน่อยครับเอ๊ะเราจะสรุปว่ายังไงดีครับตอบได้เลยครับ
5: เป็นทั้งตัวประกอบแล้วก็เป็นทั้งจำนวนเฉพาะครับ
0: ต้องเพื่อตอบว่าเป็นทั้งตัวประกอบและต้องเป็นทั้งจำนวนเฉพาะเราถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมครับก็ดังนี้เลยนะครับครูฟุกก็จะสรุปได้ดังนี้ครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะนะครับครูฟุกย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะครับปรบมือให้เพื่อนที่ตอบเมื่อสักครู่นี้หน่อยครับนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้รู้จักเกี่ยวกับตัวประกอบเฉพาะแล้วนะครับต่อไปนี้เมื่อนักเรียนหาตัวประกอบของจำนวนนับใดๆก็แล้วแต่นักเรียนต้องบอกครูฟุกได้นะครับว่าตัวประกอบใดเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งครับในการบอกตัวประ

0: กอบเฉพาะนะครับของจำนวนต่อไปนี้ครับนักเรียนครับตัวประกอบเฉพาะของ6นะครับได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 2และ
0: 3อะไรนะครับ
1: 2และ3
0: 2และ3นะครับต่อไปครับตัวประกอบเฉพาะของ8ได้แก่จำนวนใดครับ
1: 2
0: นะครับนักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับตัวประกอบเฉพาะของ10ได้แก่จำนวนใดครับ
1: 2
0: และ5อะไรนะครับอีก1ครั้ง
1: 2และ5
0: 2และ5นะครับต่อมาครับให้นักเรียนหาตัวประกอบเฉพาะของ12ครับ
1: 2และ
0: 3 2และ3นั่นเองครับจำนวนต่อมาครับ18ครับตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: 2และ3
0: 2และ3นะครับสุดท้ายครับตัวประกอบเฉพาะของ20ได้แก่จำนวนใดบ้างครับ2และ5นั่นเองครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนะครับที่นักเรียนได้รับนักเรียนจะต้องทำอย่างไรก่อนครับตอบครูฟุกได้ไหมครับทำอย่างไรก่อนต้องทำอย่างไรก่อนครับต้องหาอะไรก่อน
1: หาต
0: ัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนได้รับใช่ไหมครับเมื่อหาตัวประกอบเสร็จแล้วนักเรียนต้องพิจารณาอะไรต่อครับพิจารณาอะไรครับ
2: ต
0: ั
2: วประกอบ
0: ที่เป็นอะไรลูกก็ต้องดูว่าตัวประกอบใดเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนนั้นก็จะเป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากบัตรตัวเลขนะครับครูฟุกจะเลือกมา1บัตรนะครับจะเอาบัตรตัวเลขใดดีครูฟุกขอเลือกอะไรดีครับเลือกอะไรดีนะนักเรียนปลายทางให้ครูฟุกเลือกบัตรตัวเลขบัตรใดครับอะไรดีครับ20 18ครูฟุกขอเลือก
1: 12
0: วันนี้ครูฟุกชอบ18ครับ18นะครับวันนี้ครูฟุกชอบ18ครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนบอกตัวประกอบทั้งหมดของ18อีก1ครั้งครับมีอะไรบ้างครับ เก่งมากเลยครับแสดงว่าตัวประกอบของทั้งหมดของ18ได้แก่1 2 3 6 9และ18ตัวประกอบเฉพาะของ18ได้แก่จำนวนใดครับ
1: 2และ3
0: 2และ3นั่นเองครับนักเรียนตอนนี้นะครับนักเรียนก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าตัวประกอบเฉพาะของ18คือ2และ3ครับจากนั้นนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเขียน18ในรูปการคูณของตัวประกอบ2จำนวนที่ไม่มีจำนวนใดเป็น1แสดงว่านักเรียนต้องเอาตัวประกอบของ18เนี่ย2จำนวนมาคูณกันใช่ไหมครับและเงื่อนไขจำนวนใดเนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยห้ามเป็นอะไรด้วยลูกห้ามเป็น1นักเรียนจะเขียนได้อย่างไรครับเขียนได้อย่างไรครับตอบพร้อมกันเร็วเขียนได้อย่างไรครับเขียน18ในรูปการคูณของตัวประกอบ2จำนวนที่ไม่มีจำนวนใดเป็น1เขียนได้อย่างไรครับ
1: 2
0: อะไรนะครับ
1: 2
0: คูณ9มี2คูณ9นะครับ18เท่ากับ2คูณ9มีอีกไหมครับ
1: 3
0: อะไรนะครับ3คูณ6นะครับนักเรียน3คูณ6จากนั้นครับนักเรียนลองมาพิจารณาสิครับว่าจาก18เท่ากับ2คูณ9นะครับ18เท่ากับ2คูณ9 2เป็นตัวประกอบของ18ไหมครับเป็นไหม
1: เป็นครับเป็น
0: 9เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18ไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: เป็น
0: ใช่ไหมครับเขียน9ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรครับอะไรนะครับ
1: 3
0: คูณ3ใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นดังนี้ครับนักเรียน2เขียนไว้เช่นเดิมครับเพราะว่า2เป็นอะไรอยู่แล้ว2เป็นตัวประกอบเฉพาะแต่9นั้นยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ

0: ข้อของ18นะครับครูฟุกจะเขียน9ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะก็คืออะไรนะครับ3คูณ3นั่นเองครับนักเรียนเราพิจารณาสิจากตรงนี้นะครับ18เท่ากับ2คูณ3คูณ3เอ๊ะเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดหรือยังครับหมดยังหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตัวประกอบเฉพาะของ18ก็คือ2และ3จากตรงนี้ครับ18เท่ากับ3คูณ6นะครับ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือยังครับ
1: เป
0: ็
1: นแล้ว
0: ใช่ไหมครับเอ๊ะแต่6เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18หรือยังครับยังไม่เป็นใช่ไหมครับเมื่อ3เป็นตัวประกอบเฉพาะของ18แล้วนะครับครูฟุกก็จะเขียนไว้เช่นเดิมครับแล้วนักเรียนเนี่ยจะเขียน6ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะของ18ได้อย่างไรครับ
1: 3
0: คูณ2อะไรนะครับ
1: 3
0: คูณ2หรือ
1: 2ค
0: ูณ3นะครับหรือ2คูณ3นั่นเองครับนักเรียนครูฟุกก็จะได้เป็นดังนี้เลยนะครับนักเรียนสังเกตตรงนี้นะครับว่า2กรอบนี้นะครับเหมือนกันไหมลูกเวลานักเรียนเขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเหมือนกันไหมครับ
1: เห
0: มือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนที่ครูฟุกนะครับได้เขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณนะครับของตัวประกอบเฉพาะนะครับก็จะได้เป็น18เท่ากับ2คูณ3คูณ3ครูฟุกจะเรียกนะครับในรูปแบบนี้ว่าการแยกตัวประกอบของ18นะครับจากที่ครูฟุกเขียน18ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบของใครครับ18เอ๊ะแล้วความหมายของการแยกตัวประกอบคืออะไรครับช่วยกันสรุปเช่นถ้าเราจะยกตัวอย่างคือ18นั่นเนี่ยจะให้ความหมายของการแยกตัวประกอบว่าอย่างไรครับก็คือการเขียน18ให้อยู่ในรูปของอะไรครับ
1: การค
0: ูณของอะไรครับ
1: จำนวนเฉพาะ
0: ของ
1: ตัวประกอบ
0: อะไรครับตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็สามารถสรุปนะครับความหมายของการแยกตัวประกอบได้ดังนี้เลยนะครับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดนะครับคือจำนวนนับใดๆก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็คือการเขียนจำนวนนับนั้นนะครับให้อยู่ในรูปการคูณของอะไรครับของตัวประกอบเฉพาะนะครับเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะเราจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับซึ่งวิธีที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นวิธีการอะไรนักเรียนใช้การอะไรเข้ามาช่วยครับการอะไรนะครับการคูณใช่ไหมครับเนี่ยก็พิจารณาว่าเอ๊ะจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันแล้วได้ผลคูณเท่ากับอะไรครับเท่ากับ18ใช่ไหมครับแล้วเนี่ยก็ดูว่า2จำนวนที่นำมาคูณกันเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือยังถ้ายังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะนักเรียนก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับจากนั้นนะครับนักเรียนมาดูตรงนี้ครับครูฟุกจะมาต่อนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับมาตรวจสอบนะครับว่าการแยกตัวประกอบของครูฟุกที่นำมาให้ในวันนี้นะครับถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องนะครับยกธงสีเขียวไม่ถูกต้องยกธงสีแดงนักเรียนหยิบธงจากกลุ่มได้เลยครับคุณครูปลายทางนะครับแจกธงสีเขียวและธงสีแดงให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับและนักเรียนปลายทางก็ปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยครับ1คนนะครับจะได้ธงสีเขียวกับธงสีแดงพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วสะบัดธงหน่อยครับสะบัดธงหน่อยแสดงความพร้อมให้กับเพื่อนๆปลายทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับการแยกตัวประกอบของ12ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกยกเลยครับถูกต้องไหมครับกติกานะครับถูกต้องสีเขียวไม่ถูกต้องสีแดงถูกต้องไหมครับตัดสินใจดีๆอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งยกครับเขียวหรือแดงเขียวหรือแดง
1: แดงครับ
0: คำตอบคือสีแดงครับนักเรียนครับสำหรับนักเรียนที่ยกสีเขียวเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาอีกหนึ่งครั้งนะครับการแยกตัวประกอบของ12นะครับต้องเขียน12ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ4เป็นตัวประกอบเฉพาะไหมครับ
2: ไม
0: ่
2: ใช่คร
0: ับ ไม่ใช่ครับนักเรียน4ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ12ครับไม่เป็นไรครับข้อแรกไม่เป็นไรถือว่าเป็นการซ้อมข้อที่2ครับโจทย์คือการแยกตัวประกอบของ42ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงพร้อมแล้วยกครับยกครับจากที่ฟุกสังเกตนะครับมีทั้งสีเขียวและสีแดงอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับสีเขียวครับเก่งมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้ายกธงสีเขียวแสดงว่าต้องอะไรด้วยถูกต้องใช่ไหมครับนี่สังเกตแสดงว่า2 3และ7นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะของ42นะครับโอเค2ข้อผ่านไปใครถูกทั้ง2ข้อเลยยกมือหน่อยเร็วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครูฟุกมีอีกครับนักเรียนข้อต่อมาครับการแยกตัวประกอบของ57ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงยกครับเขียวหรือแดงเขียวหรือแดงสีเขียวหรือสี
2: แดง
0: ยกเลยครับมั่นใจยกสูงๆมีสีเขียวไหมครูฟุกดูก่อนมีสีเขียวมานะครับเอาทงลงได้เลยครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
2: ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกต้องเพราะอะไรตอบเหตุผลเองเลยข้อนี
2: ้เพราะว่า19ไม่ใช
3: ่
0: 1
3: ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
0: เพื่อนบอกว่า1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า1เนี่ยก็จะไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของใครครับ
2: 55
0: ของ50อะไรครับ
2: 57
0: 57นะครับข้อนี้ก็คือต้องยกธงสีแดงก็คือไม่ถูกต้องนะครับเหตุผลคือ1ไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57ครับต่อไปครับการแยกตัวประกอบของ36ถูกต้องหรือไม่ต้องถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยกครับอุ๊ยสีเขียวหมดเลยเหรอนักเรียนปลายทางยกสีอะไรครับสีเขียวเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางใช่ไหมครับถ้ายกธงสีเขียวแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถูกต้องนั่นเองครับปรบมือให้กับตัวเองข้อนี้ถูกทั้งห้องเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับเหตุผลก็คือต้องคืออะไรครับ2และ3เป็นอะไรครับ
2: ตัวประกอบเฉพาะ
0: นักเรียนหรือว่าเรียนพิจารณาเอ้ย2และ3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า2และ3เนี่ยก็เป็นตัวประกอบเฉพาะของใครด้วยครับ
2: 36
0: นั่นเองครับข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้าย81นะครับการแยกตัวประกอบของ81ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องยกสีเขียวไม่ถูกต้องยกสีแดงครับพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยกครับมีความลังเลนะครับสีเขียวหรือสีแดงอุ๊ยข้อนี้มีทั้ง2สีเลยนี่คิดว่าเขียวหรือแดงข้อนี้อุ๊ยเสียงไม่ตรงกันแล้วนะครับดูจากครูฟุกนะครับสีเขียวครับเพราะว่าอะไรครับเหตุผลคือ3นั่นเป็นนี่ว่า3เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมครับแสดงว่า3ก็ต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะของใครครับนะครับเหตุผลก็คือ3นะครับเป็นตัวประกอบเฉพาะของ81นั่นเองครับตอนนี้เราก็ได้ตรวจสอบความเข้าใจแล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการแยกตัวประกอบมากน้อยเพียงใดครับเก็บธงใส่ตะกร้าให้เรียบร้อยครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับจากที่นักเรียนนะครับได้แยกตัวประกอบไปแล้วนะครับโดยนักเรียนพิจารณาโดยใช้การคูณใช่ไหมครับต่อมาครับนักเรียนครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยมาแยกตัวประกอบของ24ครับนักเรียนจะทำอย่างไรครับ เดี๋ยวนักเรียนนะครับต้องบันทึกไปพร้อมๆกับครูฟุกนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับนักเรียนครับครูฟุกถามว่าฟังคำถามนะครับทั้งต้นทางและปลายทางมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร24ได้ลงตัวครับ2เพื่อนตอบ1 1เป็นจำนวนเฉพาะไหมครับ
2: ไม
0: ่เป็น1ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับมีอะไรครับ3กับอะไรลูก
2: 2
0: 3กับ2ใช่ไหมครับจากจำนวนเฉพาะเนี่ยจำนวนเฉพาะที่หาร24ได้ลงตัวเนี่ยก็มี2และ3จากนั้นครับนักเรียนครูฟุกจะนำมาตั้งหารครับโดยครูฟุกจะใช้การหารสั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนทางต้นทางและปลายทางบันทึกลงสมุดไปพร้อมๆกับครูฟุกเลยนะครับดังนี้ครับนักเรียนครูฟุกนำ24เป็นตัวตั้งครับครูฟุกจะเลือก2มาหารนะครับ2หาร24ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
2: 12
0: ได้ผลหารเท่ากับ12นะครับได้ผลหารเป็น12ครูฟุกถามว่าผลหารที่นักเรียนได้มานั้นก็คือ12เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับเป็นไหมครับ
2: ไม
0: ่เป็นจำนวนเฉพาะครับครูฟุกก็จะหารต่อนักเรียนครับมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร12ได้ลงตัวครับ
2: 2
0: 2มีอีกไหมครับ
2: 3
0: อะไรนะครับ
2: 3
0: แสดงว่าจำนวนเฉพาะที่หาร12ได้ลงตัวนั้นมี2และ3ครูฟุกขอเลือก2นะครับครูฟุกก็หารต่อมาแบบนี้ครับนักเรียนเนี่ยสังเกตนะครับครูฟุกจะใช้การหารต่อมานะครับบันทึกลงสมุดด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกนำ2มานำ2มาหาร2หาร12ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ
2: 6
0: เท่าไหร่ครับ
2: 6
0: ได้เป็น6นะครับครูฟุกเขียน6ครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับนักเรียน6เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับเป็นไหมครับ
2: ไม่เป็น
0: 6ไม่เป็นจำนวนเฉพาะและมีจำนวนเฉพาะใดที่หาร6ได้ลงตัวบ้างครับ
2: 2
0: 2
2: และ
0: 3นะครับนักเรียนอาจจะเลือก3ก็ได้หรือเลือก2ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ครูฟุกขอเลือก2มาหารครับดังนี้เลยนะครับจะหารต่อมาเรื่อยๆนะครับนักเรียนนํา2ไปหาร6ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ3นะครับ3 3เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ครับ
2: เป
0: ็นใช่ไหมครับ3เป็นจำนวนเฉพาะนะครับเมื่อ3เป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกจะสิ้นสุดการหารไว้ครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้ผลหารเป็นจำนวนเฉพาะครูฟุกจะสิ้นสุดการหารครับนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้นำจำนวนเฉพาะมาหาร24นะครับและได้ผลหารสุดท้ายเป็น3นักเรียนจะเขียน24ให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะได้อย่างไรครับหรือเขียน24ให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบได้อย่างไรครับ
2: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3 คูณ 3
0: อีก1ครั้งครับตอบพร้อมกันเสียงดังๆ
2: 2 คูณ 2 คูณ 2 คูณ 3
0: จะได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ
2: 3
0: นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่านะครับถ้านักเรียนจะแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนก็มีอีกหนึ่งวิธีคือใช้หลักการอะไรครับการอะไรครับการหารโดยเราจะใช้การหารอะไรครับหารสั้นหรือหารยาวหารสั้นและเราจะหารต่อลงมาเรื่อยๆนะครับจนผลหารสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรละต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับของจำนวนนับที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับซึ่งมีถึงกี่วิธีเลยกี่วิธีกี่วิธีครับ
2: 2
0: วิธีคือวิธีการไหนบ้างมีวิธีการหาร1วิธีอีก1วิธีเมื่อต้นชั่วโมงวิธีการคูณถ้าวิธีการคูณนั่นเองก็หาจำนวนนับ2จำนวนมาคูณกันนะครับแล้วได้ผลคูณเท่ากับจำนวนนับนั้นแล้วดูซิว่าจำนวนนับ2จำนวนที่คูณกันเนี่ยเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือไม่นะครับถ้ายังไม่เป็นก็เขียนให้อยู่ในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนมาทำใบกิจกรรมที่ 1.3 นะครับครูฟุกได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับสำหรับคำชี้แจงของคุณครูปลายทางนะครับ ก็คือให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มรับประมาณ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 1.3 ให้กับนัก

เรียนทุกกลุ่มครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องครับสำหรับคำชี้แจงของนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามครับและแสดงวิธีการแยกตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้นะครับและเมื่อเสร็จครูฟุกอาจจะซูมตัวแทนมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับสำหรับใบกิจกรรมนะครับมีดังนี้เลยนะครับมีอยู่2ข้อใหญ่นะครับแล้วก็มีข้อย่อยนะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทำได้ไหมครับ
1: ได้
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยสลับกันตรวจนะครับสลับกันตรวจและครูฟุกจะขึ้นเฉลยไปให้นะครับนักเรียนก็ตรวจสอบตามเฉลยได้เลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวมาดูเฉลยของครูฟุกกันเลยนะครับและตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ไหมครับถูกต้องเก่งมากเลยครับปรบมือให้กับตนเองหน่อยครับและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่เรียนได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนครับถ้านักเรียนจะหาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับหาอะไรก่อนต้องหาอะไรก่อน
1: หาตัวประกอบ
0: หาตัวประกอบทั้งหมดใช่ไหมครับนักเรียนต้องหาตัวประกอบทั้งหมดก่อนเมื่อหาตัวประกอบทั้งหมดได้แล้วให้นักเรียนทำยังไงต่อครับหาตัวประกอบที่เป็นอะไรหาตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับถ้านักเรียนนะครับจะหาตัวประกอบเฉพาะนักเรียนสามารถทำได้โดยหาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนับนั้นก่อนนะครับแล้วเลือกตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับนักเรียนก็จะได้ตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับถ้าจะแยกตัวประกอบของจำนวนนับนักเรียนควรทำอย่างไรครับทำอย่างไรครับนักเรียนต้องเขียนให้อยู่ในรูปการคูณของอะไรครับของอะไรครับของอะไรนะครับของตัวประกอบเฉพาะนะครับถ้านักเรียนจะแยกตัวประกอบนะครับนักเรียนต้องเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนั่นเองครับและการแยกตัวประกอบมีกี่วิธีครับ
1: 2ว
0: ิ
1: ธ
0: ีวิธีที่1ค
1: ือการค
0: ูณวิธีที่2ค
1: ือ
0: การหารนะครับอันนี้ก็สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไว้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากนั้นครับสิ่งที่ครูฟุกอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนต้องฝึกทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือแบบขัด 1.3 นะครับจะมีด้วยกันดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางก็บริหารจัดการให้นักเรียนทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับสำหรับนะครับสิ่งที่นักเรียนจะได้พบครูฟุกนะครับในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบของจำนวนนับครับสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมครับแบบฝึกหัด 1.4 ครับใบกิจกรรม 1.4 ครับและบัตรโจทย์การแยกตัวประกอบของ24ครับและอย่าลืมครับก่อนที่เราจะจากกันเราต้องมาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนครับหยิบหน้ายิ้มขึ้นมาครับหยิบหน้าที่อยู่บนโต๊ะขึ้นมานะครับหยิบขึ้นมาเลยเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนเนี่ยสามารถบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนะครับและแยกตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับพร้อมแล้วยกครับยกครับนะครับจากที่ฟุกได้ตรวจสอบเป็นหน้ายิ้มหมดเลยใช่ไหมครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบกิจกรรมได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ในการทำงานในสังคมพหุวัฒนที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนานะคะมันไม่เป็นข้อแม้เลยนะคะว่านักกายภาพบำบัดจะต้องเลือกปฏิบัติสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสิทธิของคนทั่วไปเขาต้องกลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นต้องรักษาเต็มที่ค่ะ

0: หน้าที่ของนักกายภาพบำบัดนะคะก็คือจะทำให้ผู้ป่วยผู้ที่มารับบริการกับเราอะค่ะสามารถกลับเข้าสู่สังคมให้ได้ใกล้เคียงปกติเราจะมีทั้งการป้องกันรักษาฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพนะคะโดยใช้เครื่องมือและการทำงานของนักกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการดัดดึงการฝึกเดินการฝึกการออกกำลังกายต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะเอาขึ้นมาใหม่นับกระดกไปเท้าขึ้นนับครั้ง
1: 1 2
0: เริ่มต้นตัวเองไปสอบที่สำนักงานกพ.ในลักษณะเหมือนสอบบรรจุข้าราชการทั่วไปก็จะมีเสียงโทรศัพท์จากสำนักงานกพ.ว่ามีตำแหน่งนักกายภาพบำบัดที่คุณสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลยที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งคนที่ได้ลำดับก่อนหน้าเรานั้นทุกคนสละสิทธิ์เพราะในช่วงนั้นคือปี47ปีที่ทุกคนพร้อมที่จะย้ายออกนอกพื้นที่เขาก็บอกว่าถ้ายังไงให้ตัดสินใจภายใน1วันแล้วแจ้งมาที่เขาก็เลยบอกว่าขอตัดสินใจ5นาที5นาทีก็คือโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกตัวเองตัดสินใจก็เลยโทรกลับไปที่กพ.บอกว่าตกลงมาวันแรกที่มาทำนะคะสิ่งแรกที่ตกใจก็คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะคนที่นี่เขาใช้ภาษายาวีในวันแรกนี่แบบอึ้งเหมือนกันว่าเอ้ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องสื่อสารไม่รู้เรื่องแล้วเราเป็นนักกายภาพบำบัดคนเดียวแต่ว่าคนไข้นี่บอกได้เลยค่ะถึงจะต่างภาษาแต่ถ้าเราพูดกันด้วยอวัจนภาษาภาษาทางร่างกายยังไงก็สื่อสารกันออก
1: โยสเกะรูตุ
0: ในช่วงแรกที่มาปฏิบัติงานที่สวยโกโลกนะคะบอกได้เลยว่าตอนนั้นปริมาณงานนี่โอ้โหหนักมากสำหรับนักกาย1คนที่ต้องรับคนไข้วันละ 30-40 คนต่อวันซึ่งจริงๆแล้วนักกายภาพเขาให้รับแค่10คนต่อวันแต่ตอนนั้นเราทำแบบโอเวอร์โหลดมากทำอยู่อย่างนี้อยู่5ปีถึงจะมีนักกายภาพบำบัดมาเพิ่มเคสที่หนักที่เคยเจอนะคะจะมีปัญหาของเส้นเลือดในสมองแตกในส่วนที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวคนไข้ก็ลักษณะเป็นเจ้าชายนิทราเขามีโอกาสที่จะกลับคืนมาแค่เพียง 10% เท่านั้น
2: สามีนี่เขาปวดหัวเรื้อรังมานานแล้วก็หาสาเหตุไม่ได้ก็รักษาไปทั่วเลยหลังจากกินยามาประมาณปีกว่าเส้นเลือดสมองก็แตกจะเป็นเจ้าชายนิทราอยู่แบบนั้นจนกว่าเขาจะสิ้นลม
0: ภรรยาของคนไข้เนี่ยเขาเข้ามาถามว่าคุณนักกายภาพบำบัดคะสามีดิฉันเนี่ยจะดีขึ้นไหมจะหายไหมเราก็เลยพูดอยู่คำหนึ่งว่าให้เชื่อมั่นในความรักที่เรามอบให้เขาให้เชื่อมั่นในการรักษาของนักกายภาพบำบัดให้เชื่อมั่นในตัวคนไข้แล้วเขาก็จะกลับมา
2: 4ปีที่ทำกายภาพมาตลอดแล้ววันที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วคือเขาไม่มีการติดของร่างกายหรือเขาสามารถยกขยับได้ปกติณเวลาที่ผ่านมา12ปีแล้วเขาเดินได้แล้วอยากบอกแหม่มว่าขอบคุณแหม่มมากๆและขอให้แหม่มเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าในกุศลผลบุญที่แหม่มทำขอบคุณจากใจขอบคุณมากๆค่ะ
0: ช่วงของการลงชุมชนบางทีคนไข้ค่ะจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่จะช่วยสนับสนุนให้เขาพัฒนาการได้ดีขึ้นเรามีความโชคดีนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพนะคะท่านทรงดำริว่าท่านไม่อยากให้เด็กพิการและคนพิการติดบ้านติดเตียงท่านอยากให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมให้ได้มากที่สุดก็เลยได้มานั่งคิดกันในการออกแบบรถว่าเราต้องการยังไงบ้างก็เกิดเป็นรถสื่อเวชยานขึ้นมาค่ะมีคนไข้หลายๆคนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ถ้าเราไม่เดินออกไปหาคนไข้เลยเขาไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เลยสิ่งที่เราทำได้เราต้องไปหาเขาเพื่อดึงเขาเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขค่ะ
3: ตอนนี้โรคชักเป็นตั้งแต่เกิดค่ะก็จะพาไปลำบากค่ะเพราะว่าอยู่กัน4คนนะคะลูกอีก3ลูก3แล้วก็แม่คนเดียวแล้วเราก็ไม่มีรถค่ะจะพาไปคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่มีรถทางโรงพยาบาลได้มาถึงที่ค่ะ
0: ถ้าจะทำเพื่อคนอื่นเนี่ยสิ่งแรกเลยน่าจะจากสถาบันที่เราศึกษามาเนี่ยค่ะซึ่งตัวเองก็จบที่มหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็จะปลูกฝังอยู่แล้วว่าให้เรามองถึงประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าของเราตั้งตัวเราให้มีความเป็นจิตสาธารณะสำหรับตัวเองนะคะปัญญาของแผ่นดินก็คือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำให้ได้เกรดดีๆในห้องเรียนจะต้องได้ที่1ของห้องเรียน แต่ความรู้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเราเอาความรู้นั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะมีสักวินาทีหนึ่งไหมที่คิดว่าเราตัดสินใจผิดที่ลงมาที่นี่พูดได้เลยนะคะว่าไม่มีคิดอยู่อย่างเดียวนะคะว่าถ้าเราทำดีอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้ณตอนนั้นสิ่งที่คิดอยู่อย่างหนึ่งคือว่าในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะท่านเป็นพระมหากษัตริย์แต่ว่าท่านทรงไปได้ทุกพื้นแผ่นดินในประเทศไทยใช่มั้ยคะแล้วเราอ่ะเป็นแค่เศษผงธุลีดินของท่านน่ะทำไมเราจะไปไม่ได้แล้วตัวเองเป็นคนไทยถ้าในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยยืนอยู่ไม่ได้อย่าเรียกว่าตัวเองเป็นคนไทยทำงานทุกวันนี้ก็คือทำงานเพื่อตามรอยพระองค์จริงๆ

สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเค

0: ชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูธสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูธเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซ์ซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมง
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไ
0: หม
1: ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมล์สามารถ

0: ลิงก์กับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับ เมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นใน3วันนี้ครับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิติบัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิติบัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ซื้อบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิติบัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงได้ไหมครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั่
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: เลยครับ
1: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่น City Bus มาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
0: ได้
1: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่น City Bus เนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
2: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
1: ่
2: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTP นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
1: ขอนแก่นติ้งแตง
2: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง Mind City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทํา City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าCity Bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
1: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบCity Bus อันนี้ก่อนนะฮะ
2: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทeducation สมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ท transportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
2: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองติดเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
2: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ติดมาก
2: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่น City Bus นี้แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
2: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
1: ัน
2: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
1: าน
2: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่ เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS ครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
2: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
2: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
2: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
2: เป็นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
2: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจ

0: คนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: คร
1: ับ
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trapนะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creativity ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได
1: ้
0: ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจาก

นิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้เราตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้
0: พี่แสนไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลอะฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆมันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมเลยคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทำสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำ
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือจะมีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: หนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะ
1: คร
2: ับข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรครับ
2: ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันนี้คืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทำตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากัน
1: อ๋อ
2: มันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้อยู่กับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมันยัง
2: เราก็แบบนั้นเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
2: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย

0: ขณะที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
1: คนหนึ่งผมก็พบว่าตำนานเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
0: ครับ
1: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
0: ่
1: ะแล้วมันประจวบเหมาะว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
0: ครับ
1: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
0: มันคือเรื่องของชีวิตละ
1: เออมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
0: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธียังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ผมว่าผมโชคดี
0: ครับ
1: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
0: ครับ
1: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
0: ้ครับ
1: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
0: ครับ
1: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
0: ครับ
1: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
0: ครับ
1: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
0: ครับ
1: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
0: ครับ
1: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
0: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
1: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทําเหมือน
0: เดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
1: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
0: ครับ
1: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
0: ครับ
1: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
0: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
1: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
0: ครับ
1: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
0: ครับ
1: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
0: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
1: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
0: ครับ
1: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
0: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
1: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
0: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
1: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
0: ทําได้แล้ว
1: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา

0: ครับ
1: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
0: ครับผม
1: ทําอย่างมีแผน
0: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
1: ใช่
0: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช
2: ่มั้ยผมไม่เลยว่ะไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์แต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุข
3: แบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระ

พบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไบรท์นรภัทรนิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อ

0: ว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธย
0: ม
1: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันเออแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นแม้ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแต
1: ่
0: เพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: แล้วเวลาที่ไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งอะค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะว่าแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่อง
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดี

0: มต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอ่ะจุดอ่อนเราเวลาจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่างอนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
1: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
4: นึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอะความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆ เฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
5: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
4: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
6: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
3: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบค์เก่งมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
3: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
1: ถามน้องไบค์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
0: คร
1: ับตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนั่นแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ
1: ่
0: ะให้แม่มาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
6: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
7: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กันสองคนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ
6: ่
7: อ
6: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
6: ครับ
0: แต่ว่า อย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
6: โอ้โหโดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
1: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
7: ใช่
1: ไหมคะ
7: ใช่เลยค่ะ
6: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
1: กันชน
6: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
1: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: นี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหมโอ้ย
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบมาเอาแต่บนอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเนี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็เอาแต่ว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่นะ
1: คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วต้องมาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: ็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: พ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันนึงอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมนึงแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงนึงก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปี1อะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบมั้ยครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็จะแบบไปนอยอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
0: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งทางนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจะไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9 เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญของเราควรเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับ ในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม
0: ่เพราะว่า
4: ทำไมก็ไม่รู
2: ้
4: เป
2: ็
4: นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่ออืมก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงั้นจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเป็นมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละจะมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณเนี้ยครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก 5-9 แต่เขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุ

0: ระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
1: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
2: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
1: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพ
1: ย
0: าบาล
1: ทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
0: ใช่ครับ
3: โอ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
0: คือ
3: ตอนคืนนั้น
0: ผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
3: ่
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ก็ตามนั้น
1: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนนั้น
2: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
1: ่
2: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
3: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
2: ไม่ได้ว่าเลยค่ะไม่ว่าอะไรเลย
1: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
0: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยคร
2: ับ
0: ผมเข้ามาแล้วก็
1: ก็คือได้รับความเป็นห่วงนะ
0: แต่เราความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีมากกว่าคร
3: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
2: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
3: เว้นระยะเวลา
2: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
3: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
0: ใช่คร
3: ับ ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
0: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วย ไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
3: ่
0: ทีนี้พอเราแบบมีงานและความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานน่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
3: ้
0: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
3: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
3: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
1: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
2: อ
1: ารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
2: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
1: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
2: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
3: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืม
1: หือ
0: นี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่นะคะ
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: เพื่อ
0: แม่
1: แม
0: ่แม่ว่าไบหล่อปะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบไปกลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อปะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ปะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่ไม่ต้องร้อง
1: นะแม่ดีใจมากนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
0: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกะลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปทาให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: จะรอดไหมเน
0: ี่
2: ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้นะ
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่ขอตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
2: ไปแล้ว
0: โอ้ได้ได
1: ้ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ที่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: แล้วซื้อไปสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมาก
3: ทำไมตอนทาครีมไว้ถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมยังจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยจริงๆผมซื้อไปหลายอย่างทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าเออนี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็แม่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
5: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
5: ใช่ค
6: ่
5: ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
5: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลย
6: อ
4: นี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: ที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดพูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ทในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบเลยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างอะค่ะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟัง

0: จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้นี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอ่ะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: ค่ะ
2: นี่แหละครับ
0: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากมากนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
2: ใช่แสดงว่าไม่ต้องห่วงการที่ผมรู้สึกการที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกไม่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่โดน

0: ต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
1: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
1: จริ ง
0: จริงช่วยบอกนะเฮ้ยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
0: พี่กลัวมากอยากม
2: ีแบบ
0: มีการมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
2: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่ไหมจะสบายใจมากซ
2: า
0: แต่หายไวเน
2: ี่
0: ยจะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
1: คนโตมีคนมาจีบหน้าตาอย่างนี้เลยแบบนี้เลย
0: ถ้ากระตันอยู่อย่างนี้โอเคคุยกันถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
3: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งนึงก็ชอบมากครับ
4: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการสครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาท

ยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสารปกครอง1355

0: แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะเพราะ

ความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครในหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซอร์แล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

ื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะว่าแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกนะมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สิน

0: เพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคต ก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินสตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: กองกอง
2: เฮ้ยเรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
2: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
3: 156ครัวเรือนครับ
2: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
3: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต
0: ้จากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
3: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
2: oh.
3: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้นอีก10ไร่ก็ดู
2: oh.
3: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
3: ช่วยกันสร้างครับ
4: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
5: ค่ะทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
4: ค่ะ
5: จะที่เขามาทำให้ทหารเขามาทำให้ตะก่อนนี่ก็ต่อเติมออก
4: น้ำไปอยู่กี่ปีแล้วคะ
6: ตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
4: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
6: โอ้ทำไมอยู่ตอนแรกแรกไถไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเจอต้องบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
2: ที่เราเห็นตอนซ้ายมือนี่คืออะไรคร
3: ับ ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
3: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
8: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
0: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอหินมึงกินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช
1: ่ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันอ่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊ะวันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปห

0: ันก็ไปด้วยเงี้ย
1: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
2: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
0: เอาแกงมาฝาก
2: แกงอะไร
0: แกงยอดหวาย
2: อุ๊ยอร่อยไหม
0: เอ๊ไม่อร่อยจะเอามาให้เหรอ
2: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
0: แกล้งกันหรอ
2: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะอุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะเนี่ยมันมาที่ไรฉันก็จะทำ
0: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
2: มาทำ
0: ทำมา
2: ทำมา
3: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นั้นกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
2: ถึงแล้วจ้า
0: ป่าแล้ว
3: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
2: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
0: ได้เงินดีมัดละร้อย
4: ลำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
0: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
2: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติเอง
0: ใช่ขึ้นทั่วไป
4: เอาฟันหน่อยพี่ไปไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่าลิเพ
5: ยยาอะไรครับ
4: ยาลิเพยเอามาตะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
0: มันเป็นยาลิเพยเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
2: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างนั่นกับน้าแจ๋วนะคะ
4: นั่นชำนาญกว่าอุ้ยนั่น
0: นู่น
4: ยอดหลายเอาได้ไหม
0: สองสองนู่น
4: เอาได้ไหม
0: ได้
4: เอาโอเคตัดมาวันมาน้อง
3: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
0: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
4: ตัดดีๆเน
3: า
4: ะ
3: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
0: ช่วยก่อนมันจะเกาะ
4: ตัดลึกๆนะอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
0: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
4: โอเค
0: เออดึงมา
4: เดี๋ยว
0: แค่ส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็จะดึงให้ป้าเจ๋วดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: เนี่ยเวลามันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกเราก็จะจับปุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมครับ
1: ใช่ใ
3: ช่แล้วโดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผ่ำไม่เป็นหนองนี่จะตัดปุก
2: ได้แล้วเนาะ
1: ได้แล้วยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยมันก็จะหลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อยที่สุด
2: อร่อยมาก
1: แม่ติดใจละติ
3: ยอดแล้ว
0: สองคนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: ไปก่อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
3: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
3: นั่นบอกว่าณแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่น
2: นี่ประจําเลยมึงนี่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
3: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
3: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
3: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกอยากได้ยินเสียงไง
3: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: มาเออมาสักทีเ
4: ออวันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: อาด้ามาให้คุณจิ๊บหน่อยดิ
2: หัวหน่อยล่ะ
5: หน่อยจะไหน
2: ในยามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยกิบไปทีละน้อยเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
3: เห็นนี่คือ5บาท
5: 5บาท
4: หวายของนั้นันและนะแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
2: แกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
1: อร่อย
2: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
1: อร่อยจ้า
2: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จะตักมาให้เราทีแรกเปลี่ยนกันกิน
4: หลังบ้านนะแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
2: อุ๊ยปู
3: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
2: จ้ะ
3: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2คนเหรอคะ
2: คนเดียวมันไม่มา
5: คนเดียว
3: นี่มันหลังบ้าน
2: ใช่
3: เลยนะคะ
2: มันไม่มา
5: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
4: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
3: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
2: เก็บแถวนี้แหละ
4: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
2: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเงี้ยก็มันหากินใบไม้
5: ฝนตก
2: มันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเนี่ยตัวนี้
4: สองคนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให้
5: เอาใส่รองเท้าบูท
0: ฉันก็ต้องหลวมมันผ่าหัว
4: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
2: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
3: คือวันนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
2: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักขมนี่ก็กินได้เนี่ย
4: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนานันบอกเราว่าอย่างนั้น
2: ดองก็ได้เจนต้มก็ได้
1: ต้มกิน
2: ต้มกินต้มพริกก็ได้มีไห
3: มเวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
5: เปียก
0: เปียก
3: แต่ก็ยังมา
1: ถางไปเรื่อยๆ
2: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม
3: ่
2: แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยด้ามไปเลยเหรอนั่นแหละกอนึงเนี่ยเหนียวนู้น
4: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
2: โอ้ไม่เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นกันเนี่ย
4: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
3: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
5: จ้ะ10บาท
2: แม่ค้าอารันน่ะดู
4: พี่2คนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
2: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
4: แม้จะเผชิญกับฝนน้าก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้า
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อเป็นไรกี่
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหมคะ
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขากลัวแล้วอยากเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานเขามีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดี

กรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: ่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่าแปลก
0: ๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นที่ไป
1: อันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะนั้นพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เราไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกครับช่วงต้นปีนี้เองครับประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ได้แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
1: ึ
0: กษาแล้ว
1: ศึกษาแล้วว่าเสร็จมา
3: ใช่
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: นะเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่นี่
0: ร่องรอย
4: ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ถ้าเคาะไปแรงๆก็พุ่งเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คื

0: มันก็จะกลัวด้านในเลย
1: ใช่ครับ
2: มันมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
2: ตาของมันเลยใช่ไหม
0: ครับเนี่ยตรงขอบนั่น
2: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่มีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่
1: าแต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
0: เป็นปูนใช่ไหม
1: ใช่ครับด้านล่างอยู
0: ่ปูน
1: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
0: บันไดเป็นโครงปูน
1: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
0: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
1: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
0: กาวตะปูมันจะแน่น
1: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
0: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
1: ้
0: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยาก
1: สำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้น
0: นี้กับขั้นนี
1: ้โอเคเดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
2: ก็คือล็อก
1: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
0: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
1: ใช่เนี่ย
2: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวต้องให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างเงี้ยตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: กวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
2: เออใช่
1: ลงไว้ด้วยทานไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกปทาวโฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับ แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เง
2: ีย
0: บ
2: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาก็จะ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่ได้รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนนี่เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับโอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
2: ตัวดินมันติดกับ
0: บ้านนี้เลย
2: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
0: ้
2: เลย
0: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเอาไว้ดีกว่า
2: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
0: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
2: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
2: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังแล้ว
2: ขึ้นหลังเหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
2: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่
0: มันกลับมาใหม่แน่ๆ
2: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
2: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพงผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
2: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไง
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
2: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือพี่ไป repel
2: ดูเดือด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
2: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีรูปลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
2: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
2: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
2: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
2: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
2: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนล้อเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
2: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมในสายของเขากินแล้วก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
2: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
2: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องครับการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
2: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
2: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับนะครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
2: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางปลวกอย่าง
2: น
0: ี
2: ้
0: เนี่ยเส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้อง มีดินที่เป็นสวนน่ะ
2: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะใต้นี้ก็ดินหมด
2: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือใต้พื้นปูนเนี่ยค
2: ือ
0: ดินหมดเลย
2: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
2: นะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
2: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
2: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
2: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
2: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
2: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วทีใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
2: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: กลิ่นอ่อนอ่ะ
2: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
2: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
2: เราต้อง
0: ราดรถ
2: ในบริเวณกว้างใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
2: สูตรน้ำผ่านไป
0: โอเคต่อไปฮะ
2: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
2: ฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
2: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือสูตรน้ำมัน
2: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมันได
0: ้
2: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
2: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
2: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
2: ใช่
0: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
2: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
2: ่ใช่ๆตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
2: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
2: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
2: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
2: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
0: ้
2: องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
0: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อัญชาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขาน
1: เ
0: ป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
1: ใช่ดับมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
1: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
1: มันจะได้ไปทั่ว
0: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
1: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
1: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตร
1: ฮะ
0: เมื่อกี้บอกว่า
1: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
2: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
0: ก็ได้กะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
2: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบยันสาแบบนี้ด้วย
1: ถุงมือยาง
0: ใช่เป็นสารเคมี
1: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
2: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มมือ
2: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
1: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
1: สารที่อาจจะแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
1: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปใน
2: ถัง
0: อัดลมเรียบร้อย
1: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
2: เป็นนวดเลยนะ
1: อัดลม
0: น
1: ิดหน่อย
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
2: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
1: จำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
1: จะมา
0: ถ
1: ึ
0: งมันถึงดินเหมือนกันโอเค
1: เดี๋ยวผมลอง
2: หัวพวกนี้มันสอบได้
1: ได้ครับเดี๋ยวลงมันรัว
2: ครับ

0: ครับตอนนี้เราจะมาระน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่ง

0: อันแรกนี้พลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะฮะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหพี่จ๋านี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางตัวนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนี่ยน่าเกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักปูนทำบ้านได้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูนธรรมดา
0: ปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DL

0: ทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตอนออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัด

สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไชนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเ
2: อ๋ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณถึง30นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหรออ
0: ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: คน
1: ข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
10: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
8: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
11: ดีมากเลย
12: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
13: ได้ความรู้เยอะเลย
14: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
7: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
8: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
15: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
8: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
16: น่ากลัว

0: JNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับหรือถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นครับกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย
3: ครับ
1: 3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือเขาจะกรณีที่ผู้เสียหายนะครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ทางใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับใช่ครับ
1: ก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่ก็คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จิ๊กมันมีหน่วยงานอย่างนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับนี่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่เราภูมิใจแล้วก็ทราบซึ้งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่การที่เราให้เงินเขาหรอกแต่ว่ามันเหมือนแบบเวลาเราเห็นคนเดือดทุกข์ร้อนใจอย่างเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเราเป็นคนทำงานเบื้องหลังก็จริงแต่เราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราภูมิใจจริงๆที่เราเป็นอีกหนึ่งมือที่เข้าไปช่วยเขาเพราะว่าเหมือนเวลาเรามอบเงินอ่ะเราก็เห็นญาติเขาแม่เขาก็ตกเศร้าเสียใจลูกเสียลูกถูกข่มขืนหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจอีกอย่างนึงก็รู้สึกว่าเราได้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ส่งต่อบอกคนรอบข้างเราว่าเนี่ยมีหน่วยงานของรัฐดีๆอีกหนึ่งงานอยู่จริงๆนะที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เวลาเขาเดือดร้อนใจค่ะอย่างแรกเลยก็คือเวลาเกิดเหตุถูกทำให้เจ็บหรือถูกทำให้ตายอย่างหนึ่งก็แจ้งความแล้วก็สองคือนึกถึงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเราไว้หรือว่าจะนึกถึงพี่ติ่งกับพี่บอมก็ได้แล้วสองก็คือเราอาจจะยื่นคำขอมาทางออนไลน์ทางไปรษณีย์หรือถ้าไม่รู้จักเทคโนโลยีหรือว่าเป็นคนเฒ่าคนแก่ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็อาจจะติดต่อมาที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็สามารถยื่นได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะหรือถ้าไม่รู้ว่าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอยู่ตรงไหนก็สามารถต่อมาที่สายด่วนของเราก็คือ14ตัวแล้วก็ต่อด้วย77ค่ะ
1: แหมรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบเรามีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยซึ่งมั่นใจว่าแบบทุกคนในประเทศน้อยคนที่จะรู
4: ้
1: ก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ขยายกระบอกเสียงเพิ่มแล้วเราก็จะช่วยกันบอกต่อว่าเรามีหน่วยงานดีๆแบบนี้นะคะที่พร้อมจะเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลืออาจจะไม่ได้เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างน้อยๆก็ช่วยให้แบบความรู้สึกเจ็บปวดความทุกข์ได้แบบบรรเทาเบาบางอย่างน้อยๆเขาก็ยังรู้สึกว่ามีกระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานแบบนี้ที่พร้อมจะซัพพอร์ตช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณพี่บอมแล้วก็พี่ไอติมมากๆเลยนะคะที่มาให้สาระความรู้ดีๆในวันนี้ค่ะ
2: จะไม่มีใครเจ็บฟรีจะไม่มีใครตายฟรีจะไม่มีใครติดคุกฟรีหากคุณทุกข์ร้อนใจ ให้นึกถึงเรากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้พร้อมเรียนกันเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราทบทวนเรื่องโภชนาการกันหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้กินข้าวกันมายังเนี่ย
2: กินแล้ว
1: โภชนาการดีมากใครสอนเนี่ยโอเคค่ะไปเข้าห้องคาร์โบไฮเดรตโหลดดิ้งก็หมายถึงว่าการเก็บสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายหลักการง่ายๆที่พวกหนูจะทำอย่างนี้ก็คือเรากินให้เป็นปกติของเราใช่ไหมแล้วเวลาช่วงใกล้แข่งช่วงเดินทางช่วงอะไรเราก็เน้นในเรื่องของการกินคาร์โบไฮเดรตพวกข้าวแป้งเส้นให้มันเยอะขึ้น
3: ผู้มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวคำปรึกษาที่ได้จากพี่จูนเนี่ยทำให้ชีวิตในการกินของเราเปลี่ยนไปเลยทำให้ผู้เนี่ยกินเปลี่ยนไปกินเช้าทุกมื้อไม่ว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมเราควรที่จะกินน้ำหนักผู้ก็ลดประสิทธิภาพในการแข่งขันก็ดีขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่จูนมากๆเลยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ดีให้กับทีมเราแล้วก็รู้จักกินแล้วก็รู้จักบอกต่อในสิ่งที่พี่จูนบอกเรามาเนี่ยค่ะก็สามารถบอกต่อได้ค่ะ
1: คำจำกัดความของอาชีพโภชนาการการกีฬานะคะก็คืออาชีพที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาด้วยการดูแลอาหารการกินแล้วก็รวมไปถึงเป็นการปรับพฤติกรรมเดิมเพิ่มพฤติกรรมใหม
4: ่ช่วงเช้าในช่วงนี้เรากินยังไงบ้าง
5: หนูจะซื้อน้ำต้มหู้ปลาต้มโขมากินช่วงเช้าค่ะแล้วก็กลับไปก็จะไปกินข้าวพวกอาหารตามสั่งนะคะตกเย็นก็กินเย็นอีกทีนึงเลยค่ะ
4: ก่อนซ้อมเรามีแต่ทีนี้ช่วงเที่ยงที่มันแบบหายไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้สมมติว่าเวลาซ้อมเนี่ยเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถพกมาทานระหว่างฝึกซ้อมได้หมายถึงว่าที่ไม่ทำให้หนูรู้สึกว่าเอ้ยพอโดดแล้วจุกอะไรเงี้ยเช่นแบบว่าแคคเกอร์เป็นแบบน้ำผลไม้เติมเข้ามาคืออย่างน้อยในช่วงระหว่างฝึกซ้อมอะเราจะได้มีแรงตอนเช้าก็จะเป็นมื้อหลักเนาะเป็นข้าวอาหารจานเดียวทั่วไปแล้วก็อาจจะมีน้ำหวานเพิ่มเติมบ้างวิชาการกีฬาเนี่ยเรียนหมดทุกอย่างคือค่อนข้างครอบคลุมนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่านักศึกษาที่จบจากคณะนี้นะคะก็จะได้เรียนในเรื่องของวิชาทางการแพทย์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นกายวิภาคศาสตร์สรีรวิทยาเภสัชวิทยาการกีฬานะคะจุลชีวะรวมไปถึงในเรื่องของการที่ไปดูอาจารย์ใหญ่เราก็ได้ดูเหมือนกันในพาร์ทของนิติเวชนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็นนักโภชนาการเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราพูดเรื่องการกินอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เข้ามาบางทีเขาถามเรื่องของกล้ามเนื้อในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเช่นเขาปวดตรงนี้เจ็บตรงนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถลิงก์ในส่วนของโภชนาการการกีฬาและก็วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งหมดเลยค่ะ
6: จริงๆแล้วพี่จูนนะครับเป็นคนละเอียดและก็เข้ากับเด็กได้ง่ายนะครับโดยหลักแล้วนักวิชาการทั่วไปก็จะเป็นการเรื่องของการให้ความรู้และก็ให้เด็กไปปฏิบัติแต่จูนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่จูนเข้ามาติดตามเด็กโดยตรงเข้าไปคุยกับเด็กว่าเกิดปัญหาอะไรและควรที่จะแก้ไขยังไงเป็นรายบุคคลเลยนะครับเพื่อจะให้เด็กคนนั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาให้ดีขึ้นด้วยครับ
1: เมื่อเราเห็นน้องๆได้แชมป์นะคะแล้วก็เห็นความสำเร็จของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้เป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสำเร็จในทางโภชนาการการกีฬาไหมอันนี้จุนบอกว่าอาจจะไม่ทั้ง 100% นะคะเพราะว่าตัวที่ตัดสินว่าความสำเร็จในอาชีพของเรานั้นก็คือการที่เมื่อเราให้องค์ความรู้ไปแล้วเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วน้องสามารถเอาองค์ความรู้ที่เราให้เนี่ยไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับตัวเขา
4: ซึ่งภาพความสำเร็จของนักกีฬาที่สามารถคว้าชัยชนะในแต่ละแมตช์การแข่งขันเนี่ยคือความสุขในการทำงานของเรานะคะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
2: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
2: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบ

0: ทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดกันครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับ3ต่างครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปี๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
0: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
1: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันนี้คือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
0: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
1: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆและอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
0: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
1: ใช่
0: แสดงว่า

0: เราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้า2ตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
1: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอ้การเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
0: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
1: ใช่
0: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
1: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
0: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
1: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
0: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี่ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
1: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
0: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
1: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
0: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
1: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
1: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
0: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
1: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
0: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
1: 20,000 บาท
0: 20,000 เลยครับ
1: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
0: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
1: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
0: พลาสติกเนี่ยนะครับว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
1: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
0: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
1: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
0: ครับทีนี้ตัวยืนเนี่ยแหละครับ
1: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างประกัน
0: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
1: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
0: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแท่งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
1: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
0: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
1: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดมันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
0: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
1: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
0: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอน้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ย ขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลาน
0: ะอ๋อแรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได้
0: เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่ไปเอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็ราบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่รีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำล้วนๆเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าอ้าวแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบเนี๊ยบเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพ

0: ใช่ครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วย

0: อยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: เชื่อว่าผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะจะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะจะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้
1: ครับ
0: นะ
1: คะผมจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข่กระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ Prototype หรือ Product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก Start เราต้องไป Survive นะฮะแล้วไป Scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive คราวนี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บเข้าม
1: ากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
1: ุ
0: บ
1: ัน ใช่ๆเราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะฮะลูกค้า freemium ได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ
1: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป์

0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
0: ์ใช่ฮะ
1: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
0: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
1: ่
0: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย
1: ์ค่ะ
0: มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได
1: ้ค่ะ
0: แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
1: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค์แบบไหนมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
0: วใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
1: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวแบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
0: ้
1: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
0: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
1: นะ
0: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะฮะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆแล้วกลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
1: ้
0: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
1: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
0: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออีกแล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่างงั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหนสตาร์ทอัพใจร้อนบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
1: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปยังโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป

0: นั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมาเซอ
0: ร
1: ์ไ
0: ว
1: ฟ์แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได
0: ้
1: นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้องสเกลอัพจากเซ
0: อร
1: ์ไวฟ์ไปสเกลอัพให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความเซอร์ไวฟ์ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันเซอร์ไวฟ์แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ยเซอร์ไวฟ
1: ์
0: ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
1: ม
0: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้แ
0: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะส
1: ม
0: สเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงนะปีนึงถ้าเราไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดบุญนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการเซอร์ไพรส์ไปสเกลเราต้องเฟล็กซิเบิลพอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตา
0: ร์
1: ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐาน user เริ่มเติบโตได้และอยากจะ scale ได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของ user ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมา
0: คอ
1: นเวิร์ตวิธีการหาต่างก
0: ันครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ท
0: อ
1: ัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซ
0: อร
1: ์ไวฟ์แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสนในมองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่า

0: เคคลองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค่ะ
0: สมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วคลองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome
1: ค่ะ
0: China Syndrome คืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: China Syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์สวยงาม
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีHowไม่มีHowว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขวาพิษอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนี่เราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี้ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี้ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: ้าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมดูก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: หนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: องครับ
1: เตอร์อะไรไหม
0: ไม่เป็นไรครับอาจารย
1: ์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่ง
0: อาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
1: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
0: ได้ยังวะ
1: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ันไม่ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับเอาไปแล้วก็เธอฟังดู
1: ขอบคุณ
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: ล้วว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: แล้วก็เห็นเห็นกันอยู่ด้วยไม่งั้นทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไม่เหรอกูอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการน่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาโถ่ว่ะ
1: สีแดงเซอร์กรรมการเหรอวะเห็นเปล่า

0: วะ
1: กรรมการอ่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกๆคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานเนี้ยนิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงเนี้ยใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
2: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกผู้ปกครอง
3: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเราเรื่องแค่นี
1: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
2: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
1: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
4: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
1: ผมคงจะไม่ได้แล้วล่ะจังเธอกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
4: ครูครับผมมาหมักฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
1: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
4: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมักฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
1: แต่ในหมักฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
4: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
1: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
4: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
1: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
4: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
1: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
4: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
1: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
5: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
4: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
1: เรื่องแบบนี้

0: คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
1: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ฉันก็ต้องคอยขอชุดนักเรียนตัวต่อไป

0: คงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่อะไรนะ
0: เรียกความคงรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัดเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งเรา
2: บ้าเก่งจังลูกสาวโผมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าโผอ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่ถือจะรู้อ่าน

0: พอโอพอเป็นระยะไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะค่ายได้หลายตังค์อยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยวะ

0: ถูกต้อง
1: ดูครับ
0: อันเดียวเดียวไงได้อะ
1: ผมก็ยืมเดียวนั่นครับ
0: ไปชิมอันเดียวนั่นเลยแต่ก้องเขาก็ไม่ได้เกินที่

0: การบ้านตัวไทยเลยสู้ต้องทางวยากรณ์และการสะกดเที่ยงก็ได้อันก็ได้แล้วคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โผล่ไปสื่อจุดไม่ให้นะ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลานาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอสักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอสักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะบูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงประดิษฐกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม

คม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมพรีเซเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิ

0: ถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วย ในการนี้พระราชทานพระบรมกาศให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลบัตรฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรังเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน
การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดแม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอิสเตอร์

0: พระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นาทีณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
2: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
3: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
4: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชานคู่หาเรืองรองครับรายการโดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผมต้องพูดแบบนี้นะฮะว่าสื่อนั้นถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อความเชื่อของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากครับและไม่ใช่เพียงแค่ว่าเพิ่งจะมามีอิทธิพลในวันนี้นะครับหากย้อนไปในอดีตสื่อก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อนะครับต่อความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนานครับมาในยุคสมัยนี้เองนะครับมีสื่อเกิดขึ้นอีกมากมายมีหลากหลายแพลตฟอร์มครับแต่ความสำคัญที่สุดครับที่เราสามารถสัมผัสได้นั่นก็คือเรื่องของการที่ดัชนีชี้วัดในคุณธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ทางด้านสื่อต่างๆนะครับบางครั้งบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับกับวิถีวัฒนธรรมในสิ่งต่างๆนะครับที่หลากหลายคนนั้นอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญและไม่มีความเข้าใจครับวันนี้เองการที่เราจะทำให้สื่อนั้นสามารถตามทันโลกได้ไปพร้อมกับเรื่องราวของการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมอันดีงามของความเป็นชนชาติไทยรวมไปถึงต่อยอดพัฒนานะครับให้สามารถที่จะอยู่พร้อมกับเรื่องของอิทธิพลที่จะชี้นำความดีต่างๆได้ให้กับสังคมโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักจิตอาสาท่านหนึ่งครับซึ่งมีความรู้มีความสามารถแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์ต่างๆนะครับผ่านสื่อในยุคใหม่นี้ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นิเวศแววสมณะผู้ก่อตั้งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับพอพูดถึงตุ๊กตุ่นนี่รู้เลยนะฮะว่าอยู่ยุคไหน
1: ใช่แล้วอย่าบอกอายุฮะ
0: อย่าบอกอายุเลยนะเรารู้นะว่ายุคไหนนะเรียกว่าตุ๊กตุ่นเนี่ยใช
1: ่
0: ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ไหมครับอย่างเมื่อสักครู่ผมบอกไปครับเอามุมมองของอาจารย์ก่อนเลยฮะวันนี้เราก็ถือว่าเราก็เป็นสื่อคนนึงนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่นอกเหนือจากเรื่องของการทำงานสื่อแล้วโดยใจลึกๆอะผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องการอยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่มันดีงามผ่านช่องทางสื่อของเราออกไปโดยที่ยังสอดคล้องกับความต้องการของคนในยุคสมัยใหม่อ่ะเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็แบบชอบอะไรแบบนี้นะฮะผมถามก่อนอาจารย์ครับว่าเรื่องของคุณธรรมเนี่ยในความหมายของอาจารย์อาจารย์ตีความว่าอย่างไรบ้างครับ
1: โหจริงๆตีความได้หลากหลายมิตินะตัวผมเองผมมักจะบอกเสมอเลยว่าอย่าเรียกผมว่าอาจารย์หรือว่าเป็นครูนะเพราะว่าการที่เราจะต้องเป็นอาจารย์เป็นครูเนี่ยเราต้องมีคุณธรรมนะครับซึ่งคุณธรรมนั้นคือความดีการที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณบุญคุณต่างๆนานานะครับแล้วก็ทุกอย่างกลับคืนสู่สังคม
0: ครับ
1: นั่นคือเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้เพราะว่าทุกอย่างที่จะต้องตอบแทนกลับไปเนี่ยมันคือความดีทั้งนั้นมันไม่มีข้อยกเว้นหรือว่าข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นและสำคัญเลยว่าต้องทำด้วยใจ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทำไมต้องตอบแทนทำไมต้องตอบแทนแผ่นดินนะผมบอก
1: ผมเชื่อว่านะคนทุกคนเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าจิตสำนึกที่ดีงามนะครับถ้าเราขาดแคลนซึ่งคำว่าคุณธรรมหรือว่าการตอบแทนหรือบุญคุณแล้วเนี่ยความเป็นคนความเป็นมนุษย์มันอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราเราลำบากยากแค
0: ้
1: นสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้คุณทำต่างๆเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรามีความกตัญญูรู้คุณเนี่ยสิ่งนั้นมันจะตอบแทนเราโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรเลยด้วยซ้ำนะฮะสิ่งที่ผมผ่านมาทุกครั้งเนี่ยแม้กระทั่งช่วงโควิดเนี่ยทุกคนบอกว่าเป็นช่วงที่ตกระกำลำบากมากที่สุดเราเองก็เช่นกันแต่ทำไมบ้านตุ๊กตุ่นคุณกระบอกทายถึงยังคงมีงานอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราได้ให้เรารู้จักตอบแทนบุญคุณทุกท่านที่เคยซัพพอร์ตเราโดยตลอด

0: โดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับ
1: ครับนี่แหละคือคำตอบที่ชัดเจนครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงจริงก็เหมือนกับว่าอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์เลยครับทำอย่างไรไว้ได้สิ่งนั้นตอบแทน
0: ครับ ได้ดี
1: ทำดีได้ดีครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะมองนึกถึงตัวเองก่อนโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่ได้บอกว่าผิดนะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: ทุกคนก็ต้องมีความห่วงตัวเองก่อนต้องรู้สึกกลัวกับตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตสำนึกจริงๆเนี่ยเราต้องมองไปถึงในแง่มุมที่ว่าอะไรคือความมั่นคงกับชีวิตของเราหมายถึงว่าถ้าสังคมมั่นคงชีวิตเรามั่นคงได้อย่างแน่นอน
0: เพราะจริงๆคนเราส่วนใหญ่มักจะบอกว่าคุณธรรมคือในเรื่องของหลักการทางศาสนาเราก็เลยจะบอกว่าศาสนามันก็คือธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละ
1: ครับธรรมชาติ
0: ถ้าคุณมีความเป็นธรรมชาติซึ่งดีงามฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ควรจะต้องส่งต่อให้กับคนอื่นคนที่ได้รับไม้ต่อจากเราเนี่ยเขาก็จะซึมซับความที่เราให้เขาโดยปริยายนะฮะ
1: แค่นี้เนาะต้องเข้าใจกันคือส่วนนี้ถ้าเรียนรู้ได้หากไม่รู้เรียนรู
0: ้ใช่แล้วถูก
1: แล้วจะทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ได้นะครับแล้วในวันนี้เองครับทางสถาบันเนี่ยฮะเราทำอะไรบ้างครับ
0: ผมจะบอกว่าเป็นสถาบันเลยนะ
1: ต้องเรียกแบบนี้แหละฮะ
0: จริงเราเป็นบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะครับที่เรามีความชื่นชอบในงานศิลปะต้องบอกว่าผมเองผมทำงานในวงการของโฆษณานะทำโฆษณามาโดยตลอดทั้งชีวิตทุกวันนี้ก็ยังคงทำอยู
1: ่
0: แต่ว่าด้วยความที่เรารักศิลปะโดยเฉพาะงานศิลปะคุณกระบอกไทยซึ่งทุกคนมองว่ามันเชยมันล้าสมัยพอเราได้ทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้กลับไปคือการส่งต่อองค์ความรู
1: ้
0: เพราะว่ากว่าผมจะได้ทำคุณกระบอกไทยเป็นแม้ตัวแรกๆเองก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยก่อนเขาห่วงวิชากันเราเองเราไม่อยากเจอเหตุการณ์ณวันนั้นซึ่งจะทำให้ศิลปะมันสูญหายเขาถึงบอกว่ายิ่งห่วงมันยิ่งหายฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาเป็นยุคของเราปุ๊บเนี่ยเราพยายามจะส่งต่อองค์ความรู้ให้ได้มากที่สุดส่วนเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่เขาอีกทีหนึ่งฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเปิดบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยขึ้นมาเรายอมที่จะใช้บ้านเล็กๆของเราเนี่ยเป็นแหล่งที่ทุกคนจะเยี่ยมชมได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆ
0: พ่อแม่สามารถที่จะยอมทุบบ้านหลังเก่าทิ้งเพื่อจะสร้างเป็นบ้านไม้สักทองนะฮะเพื่อจะให้หุ่นอยู่แล้วสวยพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าหุ่นลูกสวยแล้วบ้านมันก็ต้องสวยไปด้วย
1: ต้องสวยด้วย
0: ฉะนั้นพอเราก็ทำไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้รับคือความอิ่มใจ
1: ครับ
0: ความสุขคนแก่หรือเด็กๆผ่านไปผ่านมาปุ๊บเขาบอกว่าทำต่อไปนะมันทรงคุณค่ามากมันกำลังจะหายไปแล้วมันคือยาหอมคือถ้าใครยังไม่เคยได้ทำสิ่งนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้สึก
1: ครับ
0: เราเองผมเองก็เหมือนกันวันแรกๆผมทำหุ่นกระบอกเพื่อเป็นธุรกิจเราห่วงนะเรากลัวว่าใครจะมาแย่งชิง
1: เค้ก
0: ก้อนใหญ่ของเราใช่ไหมครับพอวันนึงเราได้ปลดล็อกตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาคือความสุขซึ่งคุณไม่สามารถใช้เงินซื้อได้เลยวันนี้เราก็เลยขยับขยายจากบ้านหลังเล็กๆเพิ่มโรงละครขึ้นมาเพื่อจะได้มีแหล่งให้เราได้ปล่อยของเพราะว่าณวันนี้เราหาเวทีในการแสดงคุณกระบอกไทยนะปีอาจจะมีสักครั้งหนึ่งงานบุญต้องบอกว่าเป็นงานบุญงานหลวง
1: ผมนี่นะสมัยก่อนอยากดูไปดูที่ไหนรู้ไหมครับรองานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
0: ถูกต้องหาดูยากมากฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีพื้นที่ของเราเองแล้วเน
1: ี
0: ่ยเราจะแสดงเมื่อไหร่ก็ได้ทำอะไรก็ได้มันคือสิ่งที่เราอยากจะทำแต่ว่าสิ่งที่เราอยากทำปุ๊บเนี่ยคือมันต้องเป็นสื่อสีขาวด้วยจริงๆเลยผมจะทำอะไรก็ได้ที่มันสนุกสนานเพื่อจะเรียกเรตติ้ง
1: เอาเรตติ้งมาก่อน
0: ผมจะทำ YouTube หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่มันใช้คำหยาบๆคำแรงๆก็ได้แต่ว่าพอเรากลับมานั่งทึกถึกว่าถ้าวันใดวันหนึ่งลูกหลานเราพูดกับเราแบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไร
1: ครับ
0: ผมเองผมไม่ใช่คนเรียบร้อยฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาปรับปรุงตัวเราแล้วเราพยายามทำสื่อที่มันเป็นสื่อสีขาวที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราหรือคนต่อไปในอนาคตเนี่ยได้ซึมซับในสิ่งที่ดี
1: ๆครับ
0: ผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
1: คือคำว่าสีขาวเนี่ยครับคุณผู้ชมผมขอขยายความนะครับคือต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่ากาลเทศะแล้วเอาจริง
0: ต้อง
1: สีขาวนี่คือเราให้ในสิ่งที่ดีงามครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้มาติฉินมาว่าต่อว่านะว่าคนที่เขาไม่เรียบร้อยเขาพูดจาแต่ต้องรู้อยู่บนพื้นฐานของคำว่ากาลเทศะใช่เจอหน้าใครผมเจออาจารย์ปุ๊บผมไปเต็มที
0: ่ง่ายๆเลยเวลาผมไลฟ์สดกับเพื่อนๆเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับงานศิลปะวัฒนธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะพูดกันเฮฮาปาร์ตี้แต่ว่าเราก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมีคนเรียกเราว่าครูอยู่นะมีคนเรียกเราว่าอาจารย์อยู่นะฉะนั้นน่ะไม่ว่าพฤติกรรมเราจะเป็นพฤติกรรมดิบขนาดไหนเนี่ยเวลาเราออกสื่อเน
1: ี่
0: ย
1: นี่แหละ
0: มันมีความสำคัญฉะนั้นต้องทำตัวให้
1: สมกับ
0: ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: คือมันเป็นคำพูดนะฮะในการต่อยอดสมประพฤติตัวประพฤติปฏิบัติให้สมกับเป็นครูคำว่าครูคำว่าอาจารย์แต่แท้ที่จริงแล้วมันคือเรื่องของการที่จะทำให้คนเนี่ยเขาเห็นเราแล้วเขารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่บนมีมิติมีบทบาทต่างๆอยู่บนพื้นฐานกาลเวลา

0: กาลเทศะ
1: ถูกไม่ต้องครับ
0: นะครับอย่างที่ผมเห็นนะครับอาจารย์ผมอย่างคำบอกว่าในสมัยอดีตเรียนรู้ยากมากเพราะว่าครูบาอาจารย์อาจจะห่วงวิชาแต่คำว่าห่วงวิชาสมมติว่าผมตีความในเชิงบวกผมก็มองว่าความห่วงเนี่ยก็เพื่อที่อยากจะให้ว่าใครที่อยากเข้าไปเรียนรู้ว่าคุณจะต้องมี1สนใจจริงมีความมานะอดทนจริงมีกฎกติกามีระเบียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าไปโดยง่ายเอาออกมาอาจจะไปทำบิดเบือนผิดแผกไปจากจารีตรูปแบบใช่ไหมฮะเพราะทุกอย่างจะมีคุณค่าได้ครับคุณผู้ชมนั่นหมายถึงว่าคุณต้องสร้างสิ่งนั้นให้เกิดคุณค่าจริงๆ
1: ถูกต้องแล้วครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมณเวลาผมโกรธนะว่าทำไมอาจารย์ถึงต้องหวงต้องแหนสิ่งต่างๆซึ่งมันมาจากแผ่นดินทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: เราไม่เข้าใจเราก็เลยปฏิวัติด้วยการที่เราทำเองก็ได้วะต้องบอกทำเองก็ได้วะนะตอนนั้นวันนั้นเพราะสุดท้ายแล้วพอมันผ่านการละเวลามาเป็น10ปีเนี่ยเรารู้เลยว่าการที่เราจะต้องส่งต่อองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีคุณค่าคนที่มาต้องมีความพยายามที่จริงจังไม่ใช่ว่ามาฉาบฉวยแล้วก็เอาไปทำผู้ยี่ผู้ยามเพราะนั้นเนี่ยการที่ครูหัวเนี่ยคือการเฟ้นหาเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งเท่านั้นเอง
0: นี่แหละแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้คือกฎของธรรมชาติในทุกวันนี้ในสังคมเองครับคุณผู้ชมเขาก็มีกฎกติกาต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเฟ้นหาเพชรเม็ดงามจริงๆเพื่อความยั่งยืน
1: ถูกต้องแล้ว
0: มาเรื่องของเราดีกว่าฮะเรื่องของเราแล้วจะทำยังไงครับในเมื่อยุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปต่างคนก็ต่างจิตใจเนาะบางทีก็มองว่าแต่เรายังสามารถทำในสิ่งนี้ให้สามารถที่จะยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนครับ
1: เสมือนเป็นสิ่งยากนะครับวันแรกๆผมเนี่ยทุกคนมักจะถามผมว่าผมทำอาชีพอะไรผมมักจะอายเสมอเลยว่าผมทำงานคุณก
0: ระ
1: บอก
0: ครับ
1: อายตอนแรกๆ
0: ยอมรับเลยนะ
1: ยอมรับเลยว่าอายรู้สึกว่ามันไม่เท่เหมือนอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นครีเอทีฟหรือเป็นดีเรคเตอร์นะ
0: ดูเป็นคน
1: เหม
0: ือ
1: นกันนะฮะแต่พอวันนี้เขามาถามปุ๊บเราบอกว่าผมทำงานคุณก
0: ระ
1: บอกไทย
0: ครับ
1: มันมีความ
0: ภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ที่เราก็เลยจะบอกว่าจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำเถอะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่เราจะต้องเผยแพร่อะไรต่างๆมันมีความยุ่งยาก
0: ครับ
1: ณวันนี้เรามีเครื่องมือซึ่งพร้อมมากฉะนั้นเนี่ยคนแก่อย่างเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยว่าคนในสังคมต้องการอะไร
0: ครับ
1: ต้องการประเภทไหนแล้วเขาจะไปทำอะไรต่อเราก็ต้องปรับตัวฉะนั้นเนี่ยหุ่นกระบอกไทยบ้านตุ๊กตุ่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอด25ปีที่ผ่านมาจากที่เป็นโบราณประเพณีดั้งเดิมจนมาถึงสมัยนี้จะเป็นหุ่นกระบอกยุคดิจิตอลแล้วนะฮะฉะนั้นปีนี้คุณจะได้เห็นเลยว่าหุ่นกระบอกของเราจะอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียเยอะค่อนข้างจะเยอะมากมีคอนเทนต์เยอะมากครับแม้กระทั่งหุ่นกระบอกปลายปีนี้จะมีหุ่นกระบอกซีรีส์วายเงี้ยเป็นต้น
0: โอ้โห
1: ฉะนั้นคือถามว่ามันต้องปรับตัวมันต้องปรับตัวถามว่าแล้วซีรีส์วายมันผิดอะไรไหมอาจจะมีข้อสงสัยว่าคุณเอาวัฒนธรรมศิลปะมาปุ้ยยำหรือเปล่าคุณต้องดูว่าคอนเทนต์ที่เราจะทำคือคอนเทนต์ที่จะบอกในแง่ไหนมากกว่า
0: คือเรามองที่สตอรี่เนื้อหาเราไม่ได้ลดคุณค่าหรือว่าด้อยคุณค่าในตัวตนของความเป็นหุ่นกระบอก
1: เราต้องเสริมฐานเข้าไปการทำหุ่นกระบอกสักหนึ่งเรื่องเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นศิลปินเราจะทำอะไรก็ได
0: ้
1: ตามใจเราไม่ได้เราต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรกลุ่มเป้าหมายต้องการอะไ
0: ร
1: เราจะเล่นหุ่นกระบอกเรื่องนี้สำหรับคนกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนคนกลุ่มไหนต้องมีการศึกษาและสำคัญเลยว่าต้องทำรีเสิร์ชทุกครั้งผมเนี่ยมักจะต้องทำรีเสิร์ชทุกครั้งเลยว่าเขาต้องการอะไรที่ไหนเมื่ออย่างไ
0: ร
1: แล้วเราจะทำงานสิ่งนั้นเนี่ยได้ตรงกับใจเขามากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะมีพื้นที่ของเราค่อนข้างที่จะมากพอสมควรที่จะเผยแพร่ผลงานสู่คนปัจจุบันและคนในอนาคตด้วย
0: ก็คือง่ายๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครกลุ่มไหนก็ตามพฤติกรรมแบบไหนก็ตามแต่สิ่งสำคัญที่สุดต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความดี
1: แน่นอน
0: เราบอกกันแบบนี้เลย
1: แน่นอนเลย
0: นะครับในวันนี้เนี่ยผมถอดรหัสอาจารย์แล้วขออนุญาตนะฮะขอใช้บอกว่าผมไปถอดรหัสแล้วอย่างน้อยผมเห็นแล้วอาจารย์มีความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ต่อสิ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเราต้องการจะต่อยอดอาจารย์มีความที่เป็นวินัยเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่มีวินัยเนี่ยอาจารย์ไม่อดทนไม่ได้จนถึงทุกวันน
1: ี
0: ้ถูกไหมครับแล้วก็อาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริตในหัวใจของเราที่เราต้องการอยากจะถ่ายทอดอย่างไรก็ตามยังอยู่บนพื้นฐานของคำว่าสีขาวในคุณธรรมด้วย
1: ต้องแล้วคร
0: ับ
1: เพราะต้องบอกเลยว่าคือการจะทำงานศิลปะไทยให้มันยั่งยืนคงยากนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเต้นกินลำกินมันก็รายได้น้อยฉะนั้นถ้าผมทำงานโฆษณาผมได้ตั้งเยอะแยะทำคุณกระบอกไทยเท่ากับกับว่าเราทำอะไรเนี่ยทุกคนมันจะมองว่าตันน้ำพริกละลายแม่น้ำ
0: คร
1: ับสุดท้ายเราไม่ใช่หรอกนี่เป็นการน้ำซึมบ่อทรายมากกว่าที่ทำให้ศิลปะเนี่ยมันคงอยู่อย่างน้อยคือเราเป็นส่วนเล็กๆของในแผ่นดินไทยเนี่ยได้มีหน้าที่ที่จะสานต่อศิลปะวัฒนธรรมที่ใกล้สูญหายเนี่ยส่งต่อไปเรื่อยๆส่วนว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนต้องแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมแล้วในอนาคต
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะว่าต้องใช้คำว่าปลูกฝังแต่การปลูกฝังของเรานี้ไม่ใช่กรบทับให้หายไปแต่เป็นการปลูกฝังเพื่อที่จะให้งอกงามเติบโตขึ้นมาอย่างยั่งยืนด้วย
1: แล้วครับ
0: แล้วครับ

0: อย่างวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราสอดแทรกไปนะครับในคุณธรรมต่างๆกับเนื้อหาของผ่านหุ่นกระบอกเราเนี่ยมีอะไรบ้างคร
1: ับ โอ้ต้องบอกว่าวรรณคดีไทยที่เล่นหุ่นกระบอกไทยเนี่ยมักจะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมความดี
2: ครับ
1: มหัศจรรย์ตั้งเยอะแยะมากมายแต่เรามักจะเขียนเรื่องใหม่ๆขึ้นมาเสม
0: อ
1: ตั้งประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธานรสิงห์ที่ทหารคนหนึ่งจะต้องรู้จักรักแผ่นดินรักพระมหากษัตริย์มันเรื่องของชาดกต่างๆแล้วก็มักจะเอาศาสนาเนี่ยมาปรุงให้เกิดเป็นเนื้อหาใหม่ซึ่งผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันและสู่ในอนาคตฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาทุกๆเรื่องมักจะมีเรื่องของคุณธรรมนำเสมออ
0: ่ะง่ายๆเลยคือเหมือนกับว่าให้ทันยุคทันสมัยเราใช้การตีความ
1: ตีความใหม่
0: แต่ไม่ได้บิดเบือน
1: ก็อย่างเช่นเรื่องพระนิมราชาดกเนี่ยแล้วก็ต้องมาปรับปรุงใหม่เพื่อจะให้เด็กฟังแล้วมันเข้าใจง่ายหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซึ่งจะออนแอร์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะทำไงให้พุทธประวัติเนี่ยเป็นเรื่องที่มันง่าย
0: ๆ
1: ธรรมะเป็นเรื่องที่ฟังปุ๊บแล้วรู้ปั๊บเลยแล้วเด็กสามารถเอาไปปฏิบัติได้ทำอย่างไรให้เด็กรู้จักการกลัวสิ่งที่ต้องทำบาปแล้วก็มาทำความดีฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเราและสำคัญเลยว่ามันท้าทายมากว่าเราจะพูดกับกลุ่มเป้าหมายไหนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กๆที่เด็กมักจะมีสื่ออะไรซึ่งมันโอ้โหมหาศาลมากนะวันนี้ที่เขาจะตื่นเต้นกับสื่อใหม่ๆใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคุณกระบอกไทยที่มันเอ่ยทำอย่างไรเนี่ยนั่นคือเป็นสิ่งที่เราท้าทายมาก
0: ๆ
1: และสำคัญแล้วว่าเราคิดว่าเราทำสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับฝากบ้านไปสักนิดนึงครับฝากบ้านให้กับน้องๆเยาวชนคนไทยหรือว่าใครที่สนใจมาก
1: ต้องบอกนะครับว่าถ้าใครสนใจงานศิลปะหุ่นกระบอกไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในสื่อสมัยใหม่หรือในอดีตนะครับสามารถไปเยี่ยมชมบ้านตุ๊กตาหุ่นกระบอกไทยได้นะครับเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าสำคัญนะครับโทรศัพท์จองก่อนครับเพราะว่าที่นี่ยังคงเป็นบ้านพักอาศัยตามปกติแต่ว่าเรายังคงเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้กับทุกคนได้ไปสัมผัสศิลปะอันงดงามที่สำคัญแล้วว่าใกล้สูญหายไปจากประเทศไทยแล้วครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการต่อยอดคุณธรรมแล้วก็ผ่านรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรมไทยนะครับที่บ้านหุ่นกระตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกครับลงไปติดตามกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์อย่างสูงครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ที่ www.parliament.go.th/section77รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

ผู้ชมครับเป็นกระแสดราม่านะครับมาอย่างยาวนานครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพอเพียงเนี่ยแหละครับที่เราทุกคนนั้นอยากจะให้คนที่เข้าใจในเรื่องของความพอเพียงนั้นสามารถที่จะมาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลครับแล้ววันนี้ความพอเพียงคืออะไรนะครับที่ผู้คนที่อาจจะมีการศึกษาก็จะบอกว่า3ห่วง2เงื่อนไขเรื่องการ

การประมาณตัวเองให้ได้การมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันนะครับไปพร้อมกับเรื่องของความรู้และก็คุณธรรมครับหลากหลายสิ่งเหล่านี้ครับเราต้องไปติดตามดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เขาสามารถน้อมนำในหลักการนี้ไปทำได้อย่างประสบความสำเร็จและความพอเพียงนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอาชีพเท่านั้นฮะแต่ความพอเพียงหมายถึงการดำเนินชีวิตของตัวเราเองบนพื้นฐานของคำว่าพอเพียงครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับของชุมชนที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แก้ไขปัญหาในชุมชนตัวเองไปติดตามชมกันเลยครับ

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนในบทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเราเรื่องหนี้เนี่ยหมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดถ้าเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พวกเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรไงแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่านี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณแผ่นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงจะไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงให้เขาปลอดสารเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่8 90ประเทศเนี่ยยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ

้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยนะความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

ครับคุณผู้ชมครับคุณธรรมก็คือความดีนะครับแล้วเราได้เห็นครับว่าความดีของคุณธรรมนั้นบนหลักการก็คือความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมเนี่ยแหละครับนำมาปฏิบัติใช้นะครับในการใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่อีกมากมายครับคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องกลางนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นได้สัมผัสถึงเรื่องราวของคุณธรรมครับมีการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าพื้นที่แห่งนั้นมีปัญหาอะไรกันบ้างแล้วเขาได้ใช้หลักคุณธรรมเนี่ยครับในการนำมาแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างพร้อมกับการต่อยอดครับในการพัฒนาให้ชุมชนนั้นเกิดการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็เป็นการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปสัมผัสกันในแอปพลิเคชันนี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งครับที่พวกเราทุกคนนั้นจะสัมผัสได้ถึงหลักการทางคุณธรรมแล้วก็เรื่องราวต่างๆของคำว่าคุณธรรมครับลองเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆครับที่อยากให้ทุกคนนั้นได้เข้าไปเห็นได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่น

0: แก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
1: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
0: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
1: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
0: ับ
1: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
0: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
1: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
0: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
1: ตลอดสาย
0: 15บาท
1: ถูกมากมากเลยนะครับ
0: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิถีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไหมครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมล์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagramแล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: โอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับมี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงได้ไหมคร
0: ับ นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที่น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

มากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอน

0: แก่นซิตี้บัสถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู
0: ่
1: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นะครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่อง medical hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ smart city นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับนะครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
0: ัน
1: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบ
0: าน
1: ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System

0: KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้ลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
1: ้
0: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่น
0: เป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้เป็นได้รับมอบหมายเป็นครับดำเนินการคร
1: ับ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
1: ้
0: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
0: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผม คิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Middle Income ได้เราต้องมี Innovation เราต้องมี Creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ล่ะครับเราจะหลุดจาก Middle Income Trap ได้ด้วย Innovation แล้วก็ Creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
1: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงแรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ข่าว
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตาร์ดี้มากๆครับผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: อ
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำ
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือเรามีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก
0: ็พักไง

0: ฮะครีเอทใหม่ๆสำหรับตัวเรา
1: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เขาวางแผนยังไงเขาไม่ได้วางแผนเพื่อเขาคนเดียวนะเขาวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณามันจะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าไม่ต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้ฉันจะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะคนละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อเนี่ยนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แล้วผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเรานั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมัน
2: เราก็บันทึกเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำรา

0: าเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตลอดว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงของอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนกันกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานกันทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู
1: ้ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ตอนเดือนแรกกับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อรวยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
1: ครับ
0: เอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสรภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็หาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเขียมจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้ว

0: อยากจะเริ่มทันไหมพี
1: ่มันมีคำหนึ่งของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเขาจะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
0: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
1: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
0: ทำได้แล้ว
1: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
0: ครับ
1: ถ้าคิดแล้วไม่ทำชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
0: ครับผม
1: ทำอย่างมีแผน
0: โอ้นี่สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะ
1: ใช่
0: บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการกับตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วว่า
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เรียกว่าไม่กล้าเรียกเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว

0: แล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วยิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องแหนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงมีพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

ือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการต้อนรับน้องไดซ์ต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดซ์วันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนแล้วก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เรียนมัธยมคือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันเออแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นมั้ยที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาร์ไรเดอร์อ่ะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมาจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
2: ค่ะ
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแล้วเพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ร้ายไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทําแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเย็นยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากพบเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไร

0: เงี้ย
1: เราก็จะไม่อยากเล่า
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันทางชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอ่ะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง อนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆ เฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
6: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
5: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
1: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
4: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนคนที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบท์เก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
4: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
0: ครับ
4: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
2: ถามน้องไบท์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
0: คร
2: ับ ตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
0: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนั่นแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันน่ะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ่ะ

0: ถ้าทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
2: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ
1: ่
2: อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
0: ใช่
1: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
0: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผ
1: ม
0: ผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทำไงดีอะไรอย่างนี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
1: โดนทั้งคู่
0: โดนทั้งคู
3: ่เหมือนแม่จะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
2: ใช่
3: ค่ะ
2: ใช่เลยค่ะ
1: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
3: กันชน
1: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
3: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วกนี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: เอาพ่อ
1: นี่เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะใบก็เคยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละแต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าป่ะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มองว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ปะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอ
0: ่
2: ะ
0: โอ๊ย
2: นี่ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆเดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบ้บ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบ้แม่เอาแต่บ่นบ่นบ่นบ่นบ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เลี้ยงไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วมาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ่ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผม

กันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวเพิ่งรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไดวันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็เป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับ ในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
0: เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม่ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาจะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเรียนมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบ

0: ็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละไปมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้ครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
1: ผมต้องช่วย
0: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบเอ้ยแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอ่ะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
2: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
3: รู้หลังจากนั้นค่ะตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
2: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
0: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
2: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
0: คือ
1: ตอนคืนนั้น
0: ผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: ก็ตามนั้น
2: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับตอนน
3: ั้
2: น
3: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาเขาลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
2: ่
3: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
1: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
3: ไม่ได้ว่าเลยไม่ว่าอะไรเลย
2: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
0: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก
2: ็ก็คือได้รับความเป็นห่วงนะ
0: แต่ความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ดีมากกว่าคร
1: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
3: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
1: เว้น
3: ระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
1: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
0: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
1: ่
0: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเนี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานนี้จะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ม
1: ัน
0: จะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
1: ้
0: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
1: ี้
0: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเรา อยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบมั้ยฮะ
3: เห็น
2: อารมณ์เขาลดลงมั้ยตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
3: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
2: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องมั้ยครับตอนนั้น
3: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
1: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขาดูว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไรทำไม
0: นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรหรออ
0: ืม
1: ห
0: ึนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก
1: หืมทาให้แม
0: ่
1: เพื่อ
0: แม่
1: แม
0: ่แม่ว่าใบหล่อปะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อปะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ปะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหม
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่ดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่ต้อง
0: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกะลูกแม่นะ

0: ยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล้ว
2: ไม่ได
0: ้นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช่

0: ขอตรง
1: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีนจอไหมตีนจอ
1: ไปแล้ว
2: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
2: พี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
2: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: เนี่ยซื้อไปอีกสักสี่กระปุกปะ
2: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
3: ขอบคุณมาก
4: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
5: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อค่ะคือตอนแรกอ่ะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆทีนี้ผมซื้อไปหลายอย่าง
0: คร
5: ับ ทั้งเซรั่มซิลิคอนอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
4: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
3: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะ ก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
3: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
3: ใช่ค่ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
3: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
5: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
4: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
5: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: ทำที่แม่ต้องการเชื่อผม
1: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบร์ทอยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: มา
3: โอ้ย
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: แม่มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบค์บ้างไหมคร
1: ับ ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรเพิ่งมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: ครับคือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมนี่ผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบด้วยนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละและพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้ลูกมากๆเลยแล้วก็แอนเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบอะค่ะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็
3: ที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้ แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันๆนึงทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบร์ทกับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
0: ใช่แสดงว่า
3: ไม่ต้องห่วงการที่ผมรู้สึก
0: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้อง first impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
3: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
3: จ
0: ับมือไปช่วยบอกนะเฮ้ยอย่างนี้เลย
3: พี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูก

0: ชอบแทงผู้ชาย
1: กลัวมาก
2: อยากมี
3: แม่นี่แบบ
0: อยากมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
3: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะหรือหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่ไหมจะสบายใจมากซ่าแต่หายไวเน
3: ี่
0: ย
3: รู้เนอะ
0: จะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไงคนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลยถ้าอย่างกระตันยูอย่างนี้โอเคคุยกันถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
4: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีนสองมากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้า

ซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยเนี่ยโรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยอะไรใจหนึ่งคืออ้าวโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: เพราะด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด .43 แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะพอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายๆที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครงานหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าพี่ลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเสิร์ชแล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีลมแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ย

มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องมั้ยสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะมั้ยถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

มื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

ันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขในการตรวจคนไข้
0: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสัญญาตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช่นี่ลูกคนแรกเหรอ
2: คนที่สอง
0: คนที่สองคนแรกปกติดีรอเลยคือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยเราก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นผลตอบแทนที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้ เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่ศรีราช25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศรีราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศิริราช
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทันตแพทย์อื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
0: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
3: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
4: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
0: ปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลบุตรยังไง
5: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่อยู่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บไว้ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
0: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เข้ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
6: ประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางศัลยกรรม
0: สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด 50คน 40% ก็จะเป็นไข้ที่เป็นปากแหว่งคานโวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการอุบัติเหตุไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
2: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
5: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
7: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
0: สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดว่ามีการพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี้เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปแล้วเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: เรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
3: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
4: 156ครัวเรือนครับ
3: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
4: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
4: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า ที่ว่างเปล่าก็จะมีที่ทำกินนะครับ

0: เห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
1: ช่วยกันสร้างครับ
0: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
2: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
0: ค่ะ
2: จะที่เขามาทำให้ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมหมด
0: น้ำมาอยู่กี่ปีแล้วคะ
3: ตั้งแต่หมู่บ้านแต่ตอนแรกเริ่มต้นเลย
0: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
4: ว่าจะมาอยู่ตอนแรกไถไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
5: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
6: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับ
1: เขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พอปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเลยเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
1: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
5: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
0: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
6: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21จุดครับ
5: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
1: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
5: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
8: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
5: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอ้หินมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่จ้ะ
1: ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดี
1: อ๋อ
3: สำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่าง

0: วันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกชะตากันแบบเราไปหามดแดงมันจะไปด้วยเงี้ย
3: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
4: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
4: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
4: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้หรืออ
4: ยากทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันหรอ
4: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะอุ้ยนี่จะร้องไห้เลยนะ เอามันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
4: ทำมา
5: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นันนันกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
4: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
5: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
4: แหล่งประจำจ้ะ
6: แล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
4: ลำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
6: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
2: ใช่ขึ้นทั่วไป
4: เอาฟันหน่อยที่ไปไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีแพ
7: ้ยาอะไรครับ
4: ยาลิแพ้เอามาจะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
2: มันเป็นยาลิแพ้เขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
6: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋วนะคะ
4: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
2: นู่น
4: ยอดหลายเอาได้ไหม
2: สองสองนู่น
4: เอาได้ไหม
2: ได้
4: เอาโอเคตัดมาวันมาน้อง
5: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
2: เฮ้ยอย่าไปกอดตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
4: ตัดดีๆเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
2: ปล่อยก่อนมันจะกอด
4: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
2: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
4: โอเค
2: ดึงมา
4: เดี๋ยว
2: จะส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็จะดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: เนี่ยเวลามันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตรตัดตัดอันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่นานาสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับกุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
3: ช่แล้วประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัดกุก
2: ได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี
3: ่ใช่ได้หรือน้อง
1: ใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ผมให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวาน
4: ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยมันก็จะลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อย
2: ที่สุดอร่อยมาก
1: แหมติดใจละติ
3: ยอดแล้ว
0: 2คนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
1: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
0: ทำไป
2: คือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
1: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
2: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
1: 5กรรมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
2: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่นแม่ประจำเลยมึงนี
1: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
2: ว่า
1: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้เฮ้ยเยอะ
2: เราไปไหมคะ
1: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหน
1: ีกลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
2: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกจะได้ยินเสียงไง
2: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
1: ใช่
0: ใครต่อ
1: ทำไมเออมาสักที
3: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
4: อาดามาให้คุณจิ๊บหน่อยดิ
1: คุณหน่อยล่ะ
4: หน่อยจะไหน
1: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตักเราเข้าป่าเราต้องค่อยกิบไปทีละน้อย
5: ทำไม

0: เราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
1: กินเห็นนี่คือ5บาท
2: 5บาท
3: หวายของนันันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
0: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
4: อร่อยอร่อยอร่อย
0: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
5: อร่อย
6: จ้าโอ้ยคือเตรียมเลยน้อง
0: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จะตักมาให้เราทีแรกเปลี่ยนกันกิน
3: น้าแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
0: อุ้ยฟู
2: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
0: จ้ะ
2: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2คนเหรอคะ
0: คนเดียวมันไม่มา
7: คนเดียว
2: นี่มันหลังบ้าน
0: ใช่
2: เลยนะคะ
0: มันไม่มา
8: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
3: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
2: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
0: เก็บแถวนี้แหละ
3: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
0: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเงี้ยก็มันหากินใบไม้ฝนตกมันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกนั่นตัวนี
3: ้2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให้
8: เอาใส่รองเท้าบูท
9: ฉันก็ต้องบวกมันพาคุ้มหัว
3: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
0: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
2: คือวันนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
0: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
3: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนั้นบอกเราว่าอย่างนั้น
0: ดองก็ได้เกลือส้มก็ได
7: ้
0: ต้มกินก็ได้มี
2: ไหมเวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
8: เปียก
2: แต่ก็ยังมา
8: ถางไปเรื่อยๆ
0: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มาเก็บเอาลุยด้ามไปเลยนะนั่นแหละกอนึงเนี่ยหนู
3: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
0: โอ้เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นก็เนี่ย
3: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
2: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะคะ
8: จ้ะ10บาท
0: แม่ค้าอารันน่ะดูพี
3: ่2คนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: ใกล้หนูฝนไม่ตกนะ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้ะ
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อกันมาอีก
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไปไหม
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละ100
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมุติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขาก็กลัวแล้วอยากเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเรียกหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้โหเมื่อวานเขามีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่งั้น
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
1: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: ซีรีส์วิธีคน
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
9: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิก
10: เดี๋ยวจะไปแล้ว

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้อง
2: เรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
2: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
3: 156ครัวเรือนครับ
2: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
3: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
3: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
2: oh.
3: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้น
2: oh.
3: อีก10ไร่ก็ดู
2: oh.
3: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหม oh. มีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
3: ช่วยกันสร้างครับ
4: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
5: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
4: ค่ะ
5: จ้ะที่เขามาทำให
4: ้
5: ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมหมด
2: น้ามาอยู่กี่ปีแล้วคะ
6: ตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลย
2: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
6: โอ้ทำไมอยู่ตั้งแต่แรกไถไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
2: ที่เราเห็นบนซ้ายมือนี่คืออะไรคะ
3: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พอปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามแล้วก็เตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
3: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21จุดครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพรแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
0: อย่างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
8: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
0: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อพยพมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอเห็นมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกลังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช่
1: ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดี
1: อ๋อ
3: สำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: ทุกอย่าง

0: ย่างเงี้ยประจำ
1: ถูกชะตากันแบบเราไปหามดแดงมันก็ไปด้วยเงี้ย
2: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
0: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
1: เอาแกงมาฝาก
0: แกงอะไร
1: แกงยอดหวาย
0: อุ้ยอร่อยไหม
1: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
0: จะทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
1: แกล้งกันหรอ
0: เออแกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะอุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ มันมาที่ไรฉันก็จะทำ
1: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
0: มาทำ
1: ทำมา
0: ทำมา
3: ทุกวันน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่นั้นกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
0: ถึงแล้วจ้า
1: ป่าแล้ว
3: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
0: แหล่งประจำจ้ะ
4: แล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
1: ได้เงินดีมัดละร้อย
0: ลำใจ5บาทถ้าลำเล็กก็สองลำเฮ็ดเข็ม
1: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อมไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
4: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติ
1: ใช่ขึ้นทั่วไป
0: เอาฟันหน่อยที่ไฟไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่าลิเพ
5: ยาอะไรครับ
0: ยาลิเพเอามาจะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
1: มันเป็นยาลิเพเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
4: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างน้านันกับน้าแจ๋วนะคะ
0: นันชำนาญกว่าอุ้ยนัน
1: นู่น
0: ยอดหลายเอาได้ไหม
1: สองสองนู่น
0: เอาได้ไหม
1: ได้
0: เอาโอเคตัดมาฟันมาว่าน้อง
3: การมาหาหวายนั้นน้านันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
1: เฮ้ยอย่าไปเกาะตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
0: ตัดดีๆเน
3: า
0: ะ
3: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
1: ช่วยก่อนมันจะเกาะ
0: ตัดลึกๆนะอย่าดึงช่วยพี่หน่อยเกาะตรงไหนนะ
1: นี่แหละเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
0: โอเค
1: ดึงมา
0: เดี๋ยว
1: จะแค่ส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคนใช่แล้วก็จะดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็เลื้อยขึ้นไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตรตัดตัดอันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่น้าสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับอุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
2: ช่แล้วโดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัด
2: กูได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี่
3: ใช่ได้หรือน
1: ้องใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ปองให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยก็จะลอกออกเลยหวานจริง
4: ๆอร่อย
2: ที่สุดอร่อยมาก
1: แหมติดใจละสิ
3: ยอดแล้ว
0: 2คนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
2: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
3: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
2: ใช
0: ่พักทำกรรมมันนี่20บาท
1: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้า
2: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
1: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่นนี่ประจําเลยมึงนี
2: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
1: ว่า
2: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้โห้ยเยอะ
1: เราไปไหมคะ
2: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
2: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
1: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
2: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกอยากได้ยินเสียงไง
1: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนอยู่ด้วย
2: ใช่
0: ไปต่อ
2: มาเออมาสักทีเ
4: ออวันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
5: อาดามาให้คุณจิ๊บหน่อยดิ
2: หัวหน่อยล่ะ
5: หน่อยจะไหน
2: ในยามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อย
4: ทำไม

0: าปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
1: พี่เด่นนี่คือ5 บาท 5 บาท
2: หวายของนันนันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
0: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
3: อร่อย
0: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่1ตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยนึง
3: อร่อย
4: จ้าโอ้ยคือเตรียมเลย
0: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จะตักมาให้เราทีแรกเปลี่ยนกันกิน
2: มีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
0: อุ้ยปูปูปู
1: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
0: จ้ะ
1: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2 คนเหรอคะ
0: ก็คนเดียวมันไม่มา
5: คนเดียว
1: นี่มันหลังบ้านถ
0: ูกใช
1: ่เลยนะคะ
0: มันไม่มา
6: แต่มันอยากให้หมูมาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
2: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
1: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
0: เก็บแถวนี้แหละ
2: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
0: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60 บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดินเงี้ยก็มันหากินใบไม้ฝนตกมันถึงออกนะฝนไม่ตกไม่ออกเนี่ยตัวนี
2: ้2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให้
6: เอาใส่ลงข้าวบุตร
7: ฉันก็ต้องบวกมันผ่าคุ้มหัว
2: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายทำเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
0: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
1: คือวันหนึ่งถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
0: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
2: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนั้นันบอกเราว่าอย่างนั้น
0: ดองก็ได้แกงต้มก็ได
5: ้ต้มกิน
0: ต้มกินน้ำพริกก็ได้มี
1: ไหมเวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
6: เปียก
8: เปียก
9: แต่ก็ยังมา
6: ถางไปเรื่อยๆ
0: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถางทีนี้พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยน้ำไปเลยแล้วแล้วก้อนนึงเนี่ยเหนียวนู้น
2: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
0: โอ้ไม่เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นก็เนี่ยเนี่ย
2: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
1: อันนี้ได้1 กรัมแล้วได้10 บาทนะ
6: คะ10 บาท
0: แม่ค้าอารันเนี่ย
2: สองคนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
2: แม้จะเผชิญกับฝนน้าก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้ะ
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อเป็นไรอีกคะ
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขาดไป
3: ป่ะอันนี้แบบว่าน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละ100
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขากลัวแล้วอยากเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเหรอเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานเขามีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนหนึ่งก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: โลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: ซีรีส์วิธีคน
9: ชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
10: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับ กราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
12: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้ว
0: ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไป
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอะใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอะใจตอนแรกมันไม่มีอะไร
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก
1: ็
3: คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้าน
3: เรา
1: ในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยเรากลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: ว่าเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อ

0: มานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
1: ในบ้านก็นี่เลยลูกบันไดเลย

0: ำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
0: า
1: ะ
0: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
2: ี
0: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนยาเคาะดูมันจะพุ่ง
1: โอ้ถ้าเคาะไปแรงๆก็โปรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลัวด้านในเลย
0: ใช่ครับ
2: มันมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่
2: ของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
2: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ย
0: ใช่
2: มีร่องรอยแบบชัดเจนว่า
0: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้ง
1: เป็นปูนใช่ไหม
0: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูนปูนปูน
0: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นหมดแล้ว
1: ครับ
0: เป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
0: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
1: ครับ
0: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
0: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
0: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงน้ำถ่วงกาวตะปูได
0: ้
1: นะถ้าเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
0: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้นน
1: ี้
0: นะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
2: แผ่นไม้ก็คือลอกออก
0: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคโอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
1: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะปูอ
2: ันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
1: ใช
2: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
1: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
2: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
1: ใช่ใช่ไหมฮะเก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
2: ใช่
0: ต้องลงไว้ด้วย
1: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
2: นี่ไง
1: นี่แหละ
2: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องคร
2: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
0: เงียบความช
2: ื้
0: น
2: เย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
2: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
2: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วก็ตั้งใหม่ได้ง่าย
1: แล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
2: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมพี่
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกนี้ปูนพวกนี้จะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้
1: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: นาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได
2: ้
3: เลย
2: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงไม่ดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
2: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
2: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะที่เหมือนเราเอาวันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
2: ่โอ้ฟังเลยฟังแล้วขึ้นมา
3: เหมือนให้อาหาร
2: เออเออถือก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
2: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
2: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
2: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบบ้านเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
2: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
2: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
2: ือ
3: ด
2: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่เนี่ยคือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
2: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินแน่คานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
2: ่แน่ว่าร
3: ีพลันนะครับมีโหมด
2: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
2: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบป
2: ีอะโอ้โหกรอบ
3: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
2: ถึง
3: รังนะคะ
2: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
2: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
2: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
2: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางปลวกอย่างนี
3: ้
2: เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้อง
1: มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
1: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
1: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
1: ดินหมดเลย
3: ใช่
1: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลยน
3: ะ
1: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
1: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
1: สุดยอดเลยว่ะ
3: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
1: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
1: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
1: เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
1: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
1: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
1: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
1: ราดรถ
3: ในบริเวณใช
1: ่สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: ผ่านไป
1: โอเคอ่ะต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
1: ฝาขาว
3: ตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
1: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คืออาจจะแรงกว่าค
1: ือ สูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
1: ได้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
1: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
3: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
1: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
1: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับ
3: เ
1: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช้
1: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
1: ราคาแน่นอนความแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
3: ่ใช่ตามกระช
1: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสนะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
3: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
3: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะอันนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
3: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
1: นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป
3: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
3: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันซาก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
4: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
4: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
4: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
4: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
4: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
4: เดี๋ยวผสมก่อน
1: อันนี้คือน้ำกี่ลิตร
4: ยี่สิบลิตรครับ
1: ยี่สิบลิตร
4: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
4: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
3: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะคะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะเอา
1: ก็ได้กะเอานะโอเคครับอันนี้สูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
3: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด้วย
4: ถุงมือยาง
1: ใช่เป็นสารเคมี
4: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
3: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
3: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
4: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
4: ทางอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
1: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
4: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปในถังอัดลมเรียบร้อย
4: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
3: เ
1: ตร
3: ีย มนวดเลยนะ
4: อัดลม
1: น
4: ิดหน่อย
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
3: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
4: ตำประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดไปได้ด้วย
4: จ
1: ะม
4: า
1: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
4: เดี๋ยวผมลอง
3: หัวพวกนี้มันสับได้
4: ได้ครับเดี๋ยวลงมันด้วย
3: ครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร

0: เอาละครับตอนนี้เราจะมาระน้ำยารอบๆ บ้านนะครับเดินโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะขุดลงไปประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องเซอร์วิสป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่
1: า
2: เกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ3-4เดือน5-6เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี้ยตัวเนี้ย
2: เ
1: ราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออฮ
1: ะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได้
1: งานนี้งานหนักคุณทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
2: เออ
1: ใช้ช่างดีกว่าในการทำงานเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตเนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
1: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกลียวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับ
2: เทียบกับพื้น
1: ท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จัดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูน
0: แล้วก็ผิวปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยนะครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนอันเล็ก1ลูกมีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอันว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทำได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องเพราะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่ในสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องจากบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ถูกต้องครับ
3: Amarin TV เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้4วิธีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง3. ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พนักงานขับรถของขยะของกทมขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทมหรือบ่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถของขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งมือหนึ่งนายดำได้ขับรถขยะที่เปียกซุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงผู้เดียวซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกหลายโดยบ่มีคนซอยบางทางและต้องขับรถลงสะพานสูงสั้นโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะใส่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติเฮ็ดให้โค้งเลี้ยวของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายต้น

0: คะไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
1: อีกสเต็ปนึง
0: ทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
1: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
0: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมุติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
1: โรงเรียนจัดหามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
0: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็กมาขนส่งอย่างเงี้ย
1: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
0: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: ถ้าอย่างงี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
0: คนขับรถต
1: ู้
0: กับคนดูแลเด็กๆนั้น
1: นะคะ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่ออย
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: อ้าวพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์โอ้โหเอาก็พอชอบเหมือนกันพอได
0: ้นะพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
1: อ้าวว่ามาว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นแล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5จนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วเรียกที่ดินคืนได้ไหมนะคะอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาเรามีบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: มีที่ดินให้เช่า
0: ค่ะ
1: เป็นอนุสติเลยของท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรา
0: ค่ะ
1: มาอยู่ในบ้านเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
0: เ
1: พราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่า 1,000 2,000 3,000 บางที10,000 20,000 30,000 แล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยบางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะจ๊ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นควรจะรู้เสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ค่ะ
1: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก็พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่าเราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่ในทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญา
0: อ๋อ
1: เมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
0: ค่ะ
1: เอาปืนจี้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอาแต่

0: รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
1: ค่ะ
0: ต้องมีหนังสือบอกกล่าว
1: ค่ะ
0: ว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ประสงค์จะให้เจ้าต่อเช่าต่อแล้วนะ
1: ค่ะ
0: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
1: อ๋อค่ะ
0: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้าน
1: ะ
0: ฮะ
1: ค่ะ
0: ต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อันนี้เป็นกระบวนการเรื่องจัดการกับผู้เช่าที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาล่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะบอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าและท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นร่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ

วงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์

กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสาระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเป็นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญ
ในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหเล่นตั้งนานหัวตื่นเลยไหมคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับนี่ครับ
2: นี่ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ดีค่ะ

0: สั้น
1: พ่อพอช่วย
0: ตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: ตอนไม่ได้ตั้งใจ
0: พอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งสั้น
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะ
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ พอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์1
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงและก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
1: ครับผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้โอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: ครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะ โดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier

เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์

0: และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
0: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก

0: start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale นะฮะ
1: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
0: ใช่ใช่ฮะ
1: อยู่รอดได้แล้วค่อย scale
0: ค่อย scale ต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
1: ค่ะ
0: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
1: ค่ะ
0: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
1: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
0: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
1: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
0: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
1: แม้อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
0: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
1: ค่าใช้
0: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่นพวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
1: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วง start เนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
0: ่
1: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก มันดูเป็นเรื่องที
0: ่ยาก
1: ยากเหมือนกัน
0: startup จะมองว่ายากคราวนี้ startup จำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
1: ค
0: ่อยมาเก็บตังค
1: ์
0: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
1: อันนี้จริงเลย
0: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
1: อ
0: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
1: ม
0: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นพรีเมียมเราเรียกพรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
1: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
0: ใช่แ
1: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ใช่ๆเราเลยต้องโหต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได
1: ้
0: ทำยังไงที่เราจะconvert นะลูกค้าฟรีเมีย
1: ม
0: นะได้สัก 50% หรือ 30%
1: อ
0: ันนี้คือความยาก
1: อ
0: ันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เรื่องยาก
1: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมันเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
0: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
1: ะ
0: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
1: ะ
0: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
1: ก็ survive
0: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
1: ค่ะ
0: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
1: เงินเราก็หายไป
0: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
1: ์
0: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
1: คนล้านคนรัก
0: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตัวนั้นเซอร์ไพรส
1: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเรา

0: ป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสมันไม่ได้ต่าง
1: ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
0: อ
1: นsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
0: ค่ะ
1: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นนะโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่ค่ะ
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
1: ร
0: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้ survive
1: ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและ survive แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจยังต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
0: อ
1: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะฮะให้กับเราน ี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได้จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีsurvive ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกเราอาจจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้อาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
0: ค่ะ
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราอะไรแหละ อันสเกลนะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: มูลฮะรองรับอะไรบ้าง

0: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านนะในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription
1: ค่ะ
0: หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดคุณนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ก็ลดต้นทุน
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไปสเกลเราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
1: ัน
0: มีการสเกลมีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไว้เล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
0: ้
1: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
0: ๆ
1: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่าง
0: กันครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์แล้วและสามารถสเกลได้แล้ว
0: โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนนะสิ่งหนึ่งที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ
1: ้
0: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: จะมองในการลงไปดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคนสมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูก

0: ใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
0: ะ
1: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
0: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
1: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไหมเพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product
0: ค่ะ
1: ว่า product มันดีจริงไหมถ้า product มันดีจริง
0: ค่ะ
1: ยึดได
0: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
1: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
0: ์
1: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีหาวไม่มีหาว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
0: ์
1: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยเนี่ยเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี
0: ้
1: คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
0: ่
1: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนี่เราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
0: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์
0: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
1: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัด
0: อ
1: ย่าไปแบบ blank
0: ค่ะ
1: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างนี้เบิร์นไปแล้วทั้งคู
0: ่
1: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสาบเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คือบอสค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะคือหาดเนี่ยฉันเป็นลูกน้องที่ไม่เอาไหนจริงๆนะคะบอส
1: พอจะทำให้คุณไม่ดาราต้าบทบาทเอาเถอะค่ะมาช้าก็ถือว่าไม่มาใช่ไหมคะ
0: จริงๆค่ะบอสว่าแต่ว่าเรื่องที่บอสนัดญาติมาคุยวันนี้เรื่องอะไรหรอคะ
1: คือว่าบอสเนี่ยอยากจะให้คุณน้องหยาเขียนคอลัมน์ใหม่ในนิตยสารใหม่ในเครือของเราค่ะ
0: บอสค่ะบอสคิดถูกแล้วล่ะค่ะในฐานะที่หยาดพี่รุ่นคนนี้เป็นคอลัมนิสต์แฟชั่นมือหนึ่งของเมืองไทยJKคอลัมน์หยาดก็สามารถทำนั้นเลยค่ะบอสว่าแต่ว่าคอลัมน์ใหม่ที่ว่าเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรดีคะบอสจะเป็นแฟชั่นไทยแฟชั่นเทศหรือความสวยความงามดีคะบอส
1: วิชาการจ้ะ
0: อะไรนะคะบอส
1: วิชาการ
0: วิชาการ
1: ใช่จ้ะนี่คือเอกสารที่หนูจะต้องไปหาข้อมูลมาทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่อยู่ในสังคม
0: เดี๋ยวนะคะบอสคืออยากไม่ค่อยถนัดแนววิชาการเลยค่ะบอสอยากว่างานนี้อยากขอผ่านดีกว่าค่ะบอส
1: ผ่านเหรอคะ
0: ค่ะ
1: คุณน้องหยาดคะบอสต้องการคอลัมน์วิชาการที่เก๋ๆชิค
0: ชิคค
1: ่
0: ะ
1: เป็นแนวใหม่ที่ตอนนี้เห็นแต่เพียงคุณน้องหยาดแค่คนเดียวเท่านั้นอะในเมื่อบอสเชื่อมั่นในตัวหนูหนูก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของตัวเองว่าหนูทำได้5,000สำหรับค่าเหนื่อยและค่าฝีมือของหนู
0: บอสค่ะคืออยากไม่ถนัดแนวนี้เลยค่ะบอสเพราะว่ามันเป็นแนวที่ซีเรียสกันไปอยากเกรงว่างานจะออกมาไม่ดีค่ะบอส
2: นั่ง
0: มาบอสค่ะคือเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจของหยาดเลยค่ะ
3: 20,000
0: ขับรถดีๆนะคะบอสบ๊ายบาย
4: สองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นจะดีๆแค่สองหมื่นจะดีๆแค่สองหมื่น
5: สองหมื่น

0: ไรอยู่เนี่ย
1: ซักผ้ามั้งคะดูละครค่ะก็เห็นอยู่ทำทำไมเนี่ย
0: แม่ก็อยากมีส่วนร่วมบ้างอะไรบ้าง
1: เนี่ย
0: วันนี้ข่าวอะไรอ่ะ
2: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
3: ฉันไม่ให้สัมภาษณ์
2: คุณเป็นคนที่ขับรถชนใช่ไหมครับ
3: บอกแล้วไงว่าไม่ต้องถ่ายฉันไม่ให้ถ่ายคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นลูกใครฉันแพ้ไหมสุวรรณรัตนานนท์คุณรู้จักฉันไหมคุณอยากโดนฟ้องใช่ไหมฉันทำอะไรผิดแค่แชทบีแล้วขับรถแล้วฉันก็หมั่นไส้มาฉันก็เลยขับตัดหน้ามันทำไม
0: โอ้ยแม่มันร้ายนะคะแม
1: ่ร้ายมากคุณลูกรู้ไหมฉันน่ะเป็นลูกใครฉันกล้าพูดเนอะดีนะไม่ใช่ลูกเรา
0: แม่ไม่แฟร์เลยอะแม่ดูสิมีเส้นมีสายอะทำอะไรผิดก็รอดโอ๊ยแม่วันนี้อยากไปห้างมาแม่แม่คนสมัยนี้นะทำแบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะแม่อยากจะแซงคิวใครก็แซงเลยแม่
1: เดินแซงคิว
0: แบบโอ้อยากแบบอยากเบื่อมากแบบไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเลยอ่ะแม่ไม่เข้าใจปะโอ้ยแม
1: ่
0: พูดถึงความยุติธรรมวันนี้อยากไปเจอบอสมาแม่รู้ปะบอสอ่ะให้อยากเขียนคอลัมน์วิชาการที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อความยุติธรรมอ่ะแม
1: ่คอลัมน์ใหม่อ่ะลูก
0: อ่าฮะ
1: เก่าไม่เขียนละ
0: คอลัมน์ของก็เขียนแม่อันนี้จ็อบพิเศษลงในนิตยสารคนละเล่มวันมะรืนต้องส่งงานแล้วรับเงินเข้ามาแล้วด้วยแม่แบบโอ๊ยแบบ
1: นั่นสิน้ำห่วงซะละ
0: แม่ไม่ไหวแม่ไม่ไหวแล้วแม่

0: ง่วงมากแบบเหนื่อยมากอะค่ะ
1: ไม่ยอมชวน
0: ไปนอนต้องขึ้นไปนอนแล้วอะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไปหาข้อมูลนะคะแม่แม่พักผ่อนเยอะๆนะ
1: สวัสดีแม่อ
0: ย่านอนดึกนะ
1: ไม่นอนดึกละครจบก็ไปนอน
0: ติดละครนะเราอะ
1: จ้า
0: ไปละ
1: หลับฝันดีนะคะ
0: ย่าไม่ได้มันก็ตายแล้วก
1: ็ตกกันเลยนั่นแหละยอมเขาทำไมตกเลยไม่ยุติธรรมตกเลยตกเลยนั่นแหละ

0: สังคมไทยใครว่ายุติธรรม
1: ยะ
0: มันก็ดีนะคะลูกขา
1: ค่ะ
0: แต่ว่า
1: แต่ว่าอะไรคะแม่ไม่ดีตรงไหนบอกได้เลยนะ
0: ความยุติธรรมไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคม
1: ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นเรื่องเพ้อฝัน
1: ค่ะ
0: ลูกหยาดขาลูกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าคะลูก
1: มองโลกในแง่ร้ายโนเลยค่ะคุณแม่ค่ะแม่สมัยนี้นะใครๆเขาก็คิดว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่มีจริงทั้งนั้นเลยค่ะแม่แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีจริงด้วย never happens ค่ะแม่แม่ก็ดูสังคมเราทุกวันนี้สิ
0: อย่าแม่ถามหน่อยให้ลูกนึกว่าสังคมที่ดีเนี่ยเริ่มมาจากอะไรจ๊ะ
1: สังคมที่ดีหรอแม่
0: จ๊ะ
1: ตามที่เรียนมาเขาก็บอกว่าต้องเริ่มจากที่ตัวเราอะถูกป่ะแม่
0: จ้ะถูกค่ะลูกขาสังคมที่ดีนะคะเริ่มมาจากตัวเราก่อนและการที่จะสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกก็ต้องเริ่มมาจากตัวเราเช่นกันง่ายๆเลยนะจ๊ะลูกเหมือนกับการที่น้องหยาดเขียนคอลัมน์วิชาการนี่ลูกเนี่ยถ้าลูกคิดว่าทำไม่ได้งานก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้นะงานก็จะสำเร็จลูกล่วงไปได้ด้วยดีแต่เหมือนกันนะคะลูกถ้าทุกคนคิดว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่มีจริงไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงในสังคมมันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทุกคนคิดว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เริ่มจากที่ตัวเราก่อนเราสร้างมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงถูกมั้ยจ๊ะ
1: แม่ที่แม่พูดมันก็ถูกอ่ะนะถ้าเราทุกคนอยากจะเห็นสังคมที่มีความยุติธรรมเราเองเนี่ยก็ต้องเริ่มปรับมุมมองความคิดปรับทัศนคติของเราก่อนถ้าเรายังคิดว่ามันไม่มีทางเป็นจริงแล้วมันจะเป็นจริงได้ไงใช่ป่ะแม่ถ้าเกิดทุกคนทำได้สังคมก็จะค่อยๆมีความยุติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมแม่เฮ้ยแม่งั้นถ้าอยากตีพิมพ์เนื้อหาแบบนี้ลงไปอ่ะมันก็คงไม่ต่างอะไรกับการที่ไปตอกย้ำความคิดเขาเลยใช่ป่ะแม่
0: จ้ะ
1: เฮ้ยงั้นอยากคนทำไงดีอะแม
0: ่อย่าจ้ะลูกรู้ใช่ไหมคะลูกว่าพ่อหนูอ่ะก็เป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นมากมั่นมาก
1: จริง
0: ๆก่อนที่เขาจะไม่สบายนะเขาจากแม่ไปก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากข่าวที่มีผลกระทบต่อชาวบ้านนะคะลูกค่ะเป็นข่าวที่เขาภาคภูมิใจมากที่เขาได้ทำเขาบอกว่าเขาจะไม่ย่อท้อเขาบุกป่าฝ่าดงขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกระบอกเสียงของประชาชนมีหน้าที่บอกในสิ่งที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะลูกแล้วยังบอกนะคะว่ามันไม่ยุติธรรมเลยที่ไม่มีพื้นที่ให้พวกชาวบ้านเนี่ยได้ออกมาพูดกันค่ะเขาบอกว่าสื่อเนี่ยนะจ๊ะลูก
1: ค่ะ
0: มีส่วนสำคัญมากเลย
1: ใช่ไหม
0: ที่จะทำให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าจะต่างวิธีแล้วแต่ใครจะทำแบบไหนเท่านั้นแหละลูก
1: อ
0: ือหือเฮ้ยพูดไปที่ตายแล้วอย่าง
1: อะไรคะ
0: ละครฮาเลอิฉากินกินกินกินแล้วแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะกินทนายติดละคร
0: มามามามกินกินกินเลยเข้า
1: แม
0: ่อะไรอย่างลูกคนนี้สาวสีเนี่ย
1: คิดถึงพ่อแล้วแม่
0: พูดอะไรตอนนี้กินกินกินละครจะมาแล้วเร็วๆ
1: แม่น้ำพริกอร่อยอ
2: ่
1: ะ
2: แม่พูดถูกเราควรจะเขียนเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของทุกคนแทนที่จะตอกย้ำว่าความยุติธรรมไม่มีจริงเห็นไหมความยุติธรรมยังมีอยู่จริงๆด้วยพิรุณคนนี้จะสานต่อปณิธานของพ่อจุดประกายความหวัง
3: หวังถึงความยุติธรรมในใจของลูกค้า

ไม่ต้องงงหรอกครับเนี่ยผมเองทุกคนก็คงจะเคยมีความฝันใช่ไหมครับไปดูกันว่าตอนเด็กผมอะอยากเป็นอะไร

0: ใช่แล้วครับเนี่ยผมตอนเด็กโต้งผู้ประดุงความยุติธรรม
1: วิ่งมาทำไมลูกเดี๋ยวล้มหัวขมำไป
2: ยายหนูขอกินส้มนะ
1: เดี๋ยวก่อนลูกเอาไว้ก่อนนะครับ
0: ทำไมต้องเอาไว้ก่อนด้วยผมไม่เข้าใจยายจะไว้ทำไมหรือว่ายายไม่รักผม
2: ทำไมหนูได้แค่ลูกเดียวอ่ะยาย
1: มียายซื้อให้ใหม่ลูก
0: ยายคงไม่รักผมแน่ๆให้ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมายุติธรรมเลยผมอะรับไม่ได
1: ้เอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยเด็กคนนี้นี่

ตองเปิดตัวให้ยายหน่อยลูกตองทำไมเองได้อย่างนี้นะไม่ยอมเปิดประตูเลยฮะโต้เปิดประตูให้ยายสิลูก

0: เอาลูกไปไหนลูกฮะ
1: ถ้าไม่มีรูปนั้นน่ะยายคงจะรักผมมากขึ้นหรือไม่ก็เกลียดผมไปเลยที่แอบปีนเอารูปนั้นลงมาแต่ผมก็ต้องทำเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม

0: ต้องกินส้มลูก
1: โอ้นี่ยายต้องกินหมดเลย
0: ครับเดี๋ยวยายปอกให้นะ
1: คุณยายคนในรูปนั้นอะใครหรอ
0: ก็คุณตาหนูนี่แหละตาอยู่บนสวรรค์ตั้งแต่โต้งยังไม่เกิด
1: คุณตา
2: โถ่ผมก็นึกว่าใครสงสัยคุณตาคงชอบกินส้มมากชอบกินเหมือนผม

ผมรู้แล้วล่ะว่ายายยังรักผมเหมือนเดิมยายเริ่มยุติธรรมแล้วล่ะ

0: หายไปไหนคุณยายคุณยายไม่เอาส้มให้ตาเหรอ
1: ต้องเอาไปเถอะสิลูก
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหก
1: ทำไมเหลือส้มสี่ใบอ่ะทำไมส้มเหลือสี่ใบอ่ะลูก
0: ก็สองลูกนี้ของผมสองลูกนี้ของยายค่ะ
1: เหรอครับยุติธรรมดีนะโตขึ้นจะให้เป็นอะไรคาเมลไรเดอร์ใช่ไหมลูก
0: คาเมลไรเดอร์อะไรยายโตขึ้นไปหนูจะเป็นตำรวจผู้ดูความยุติธรรม
2: รู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมอยากเป็นอะไรเมื่อตอนเด็กแต่อนาคตมันก็ไม่แน่นอน
3: พี่ส้มรอหนึ่งค่ะ
2: ใช่แล้วครับผมไม่ได้โตมาเป็นตำรวจอย่างที่ฝันแต่ผมก็ยังเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเหมือนเดิม1 กิโลเป๊ะ

0: นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่เห็นว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับวันนี้อยู่กับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสวัสดีครับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไปในส่วนของแนวทางการเขียนจดหมายส่วนตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างจดหมายส่วนตัวนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องการวัดและประเมินผลนะครับเมื่อเรียนจบเรื่องนี้แล้วนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับการเขียนจดหมายส่วนตัวครับตัวชี้วัดที่2นะครับมารยาทในการเขียนนะครับลำดับถัดไปนะครับเรามาดูในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุเมื่อเรียนจบเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและรูปแบบของการเขียนจดหมายได้ถูกต้องครับข้อที่2นะครับสามารถเขียนจดหมายส่วนตัวตามที่กำหนดได้ถูกต้องตามหลักการและรูปแบบครับข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้นะครับเราจะไปดูในส่วนของตัวอย่างการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียน

ลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะที่1ที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับได้แก่การเขียนจดหมายส่วนตัวในรูปแบบของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการเขียนจดหมายแสดงความยินดีกันดูสิว่าการเขียนจดหมายแสดงความยินดีมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของจดหมายนะครับมาให้นักเรียนร่วมกันอ่านด้วยคราวนี้การพิจารณารูปแบบตัวอย่างของการเขียนนะครับเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะเนื้อความของจดหมายแต่เพียงเท่านั้นนะครับนักเรียนเราจะดูถึงในส่วนขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของจดหมายด้วยนะครับตลอดถึงความถูกต้องขององค์ประกอบในการเขียนจดหมายและตำแหน่งในการวางองค์ประกอบในส่วนต่างๆนะครับนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับเราไปอ่านตัวอย่างจดหมายประเภทที่1 นะครับจดหมายแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างจดหมายแสดงความยินดีนะครับในส่วนที่1 นะครับที่อยู่นะครับบ้านเลขที่5หมู่ที่3ตำบลป่าขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลา903301มีนาคม2564นโมเพื่อนรักฉันทราบข่าวจากโตโต้ว่านายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับนายสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทราบว่านายสอบได้คะแนนเป็นอันดับ1ของผู้เข้าสอบทั้งหมดเราจึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อแสดงความยินดีกับนายด้วยนะณโมส่วนเราเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องด้วยอยู่ใกล้บ้านเพราะจะต้องช่วยงานที่บ้านจึงไม่ได้ไปสอบมหาวิทยาลัยอื่นสุดท้ายนี้เราขอให้นายและคนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงรักและคิดถึงมะปรางคราวนี้เรามาพิจารณาถึงลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับจดหมายส่วนตัวฉบับนี้นะครับผู้เขียนคือใครครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวฉบับนี้ผู้เขียนคือใครเอ่ยมะปรางนะครับลักษณะของจดหมายส่วนตัวฉบับนี้เขียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับมะปรางเขียนถึงใครครับถูกต้องนะครับมะปรางเขียนถึงน้ำโมนะครับเขียนเพื่อแสดงความยินดีที่ณโมสอบชิงทุนไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทณประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะครับส่วนมะปรางเนื้อความในจดหมายส่วนมะปรางเรียนต่อที่ไหนมะปรางเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำไมถึงเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเนื่องจากว่าจะต้องช่วยใครเอ่ยเนื่องจากว่าจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยงานที่บ้านนะครับจะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่และก็ช่วยงานที่บ้านนะครับจึงไม่ได้ไปสอบเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอื่นนะครับสุดท้ายมะปรางก็อวยพรนะครับให้ณโมและก็คนในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับคราวนี้คือตัวอย่างลักษณะของการเขียนจดหมายส่วนตัวในตัวอย่างที่1ก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อแสดงความยินดีนั่นเองนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเราไปดูการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเภทที่2กันนะครับว่าเราเขียนเพื่ออะไรนะครับไปดูกันเลยนะครับนักเรียนจดหมายส่วนตัวประเภทที่2คือจดหมายขอโทษนะครับมีจุดประสงค์หลักๆตามลักษณะของจดหมายเลยนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนะครับเราเขียนจดหมายฉบับนี้ไปเพื่อที่จะขอโทษนั่นเองนะครับนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะไปดูในส่วนของตัวอย่างของจดหมายขอโทษนะครับวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างจดหมายขอโทษมาให้นักเรียนดูนะครับหากนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างการเขียนจดหมายขอโทษกันเลยนะครับตัวอย่างจดหมายขอโทษฉบับนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันอ่านนะครับให้นักเรียนพิจารณาให้ดีนะครับว่าลักษณะของ

ของการเขียนจดหมายขอโทษเนี่ยผู้เขียนคือใครเขียนถึงใครนะครับบ้านเลขที่12ตำบลนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง93000นะครับ10เมษายน2564กราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงสวัสดีครับคุณพ่อคุณพ่อสบายดีไหมฝนตกบ้างหรือเปล่าที่พัทลุงกลางวันอากาศอบอ้าวตกพอตกเย็นฝนพอตกเย็นฝนตกเกือบทุกวันในช่วงนี้คุณพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะถึงเทศกาลวันปีใหม่ไทยแล้วผมยังจำบรรยากาศแสนอบอุ่นนั้นได้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่บ้านเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแต่ในปีนี้ผมต้องกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมมีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติไม่สามารถเดินทางไปกราบคุณพ่อได้แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะส่งของขวัญมาให้คุณพ่อผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยผมหวังว่าของขวัญที่ส่งมาด้วยนี้จะถูกใจคุณพ่อเมื่อผมปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับไปกราบคุณพ่อนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความเคารพอย่างสูงปรีชาคราวนี้เราอ่านจดหมายลักษณะที่2กันไปแล้วก็คือจดหมายอะไรเอ่ยจดหมายขอโทษนะครับลักษณะของจดหมายฉบับที่2ที่เราอ่านกันไปนั้นนะครับใครคือผู้เขียนครับนักเรียนปรีชาเมื่อเราอ่านจดหมายก็สามารถที่จะพิจารณาความสัมพันธ์ในส่วนของผู้เขียนกับผู้รับได้ว่าปรีชามีความสัมพันธ์อย่างไรกับบุคคลซึ่งเป็นผู้รับใช่เลยนะครับนักเรียนปรีชาเป็นลูกนะครับปรีชาลูกนะครับซึ่งเขียนจดหมายจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนไปเพื่อขอโทษใครครับขอโทษคุณพ่อเนื่องจากว่าปรีชาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกราบคุณพ่อได้ในช่วงวันปีใหม่ไทยจึงเขียนจดหมายไปขอโทษคุณพ่อว่าช่วงเวลานี้ผมไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้นะครับแล้วก็บอกถึงสาเหตุว่าทำไมไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากว่ามีภารกิจเร่งด่วนแสดงว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้ถ้าเราอ่านเนื้อความในจดหมายนี้แสดงว่าปรีชาทำงานด้านใดเอ่ยใช่เลยปรีชาเสียงดังหลังห้องบอกว่าปรีชาน่าจะเป็นครูเพราะเหตุใดถึงคิดว่าปรีชาน่าจะเป็นครูใช่เลยครับนักเรียนเพราะในเนื้อความของจดหมายบอกว่ามีภารกิจเร่งด่วนของโรงเรียนนักเรียนจึงสามารถคาดการณ์หรือจินตนาการไปได้ว่าปรีชาน่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนหรือเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับคราวนี้พิจารณาแล้วปรีชาน่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาทำงานในโรงเรียนไม่สามารถกลับไปกราบคุณพ่อได้เนื่องจากว่าจะต้องปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนภารกิจเร่งด่วนในที่นี้ต้องเป็นภารกิจสำคัญซึ่งไม่สามารถละต่อการปฏิบัติได้จึงเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออะไรเอ่ยมาเพื่อขอโทษคุณพ่อและที่สำคัญแสดงให้เห็นถึงความเคารพระหว่างบุคคลซึ่งเป็นลูกกับบุคคลที่มีพระคุณต่อเราซึ่งเป็นคุณพ่อของเราก็คือมีการส่งอะไรเอ่ยมีการส่งของขวัญมาพร้อมกับจดหมายขอโทษอันนี้แสดงให้เห็นถึงความมีสัมมาคารวะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันผิดหรือสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือคำสัญญาที่เราให้ไว้เราจึงขอโทษเนื้อความในจดหมายนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปรีชาอาจจะต้องตกลงหรือสัญญากับคุณพ่อว่าในช่วงวันปีใหม่ไทยนั้นปรีชาจะเดินทางมากราบคุณพ่อที่บ้านนะครับคราวนี้เราได้สังเกตถึงลักษณะของการเขียนจดหมาย
ในประเภทที่2ไปแล้วนะครับก็คือการเขียนจดหมายขอโทษซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของจดหมายส่วนตัวนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของประเภทถัดไปกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางหรือคุณครูปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังนะครับที่จะไปดูตัวอย่างจดหมายลักษณะถัดไปนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นลักษณะของจดหมายประเภทใดนะครับถ้าอ่านเสียงดังฟังชัดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3จดหมายขอบคุณอีก1ลักษณะของจดหมายในส่วนของจดหมายส่วนตัวนะครับก็คือจดหมายขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของจดหมายขอบคุณและมาอ่านเนื้อความกันดูสิว่าจดหมายขอบคุณมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อความสื่อความว่าอย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนักเรียน 1/3 หมู่ที่2ตำบลตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงา82130 26มกราคม2564เรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมดิฉันนางสาวมะลิโยธาขอขอบพระคุณท่านประธานมูลนิธิกุศลธรรมที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ดิฉันดิฉันรู้สึกซาบซึ้งและดีใจมากที่ได้รับการพิจารณาให้รับทุนดิฉันขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนขยันประหยัดอดทนในการเรียนและนำทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนดิฉันจะปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของพ่อแม่คุณครูและจะช่วยเหลือสังคมสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจงดลบันดาลให้ท่านประธานและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอแสดงความนับถือมะลิโยธานางสาวมะลิโยธาอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณซึ่งเราเห็นลักษณะของการเขียนเนื้อความของจดหมายบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัดเจนว่านางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงใครเอ่ยนางสาวมะลิโยธาเขียนจดหมายถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมนะครับเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมเพื่อไปขอบคุณที่พิจารณาให้นางสาวมาริโยธาเนี่ยได้รับทุนการศึกษาซึ่งเราสังเกตเห็นได้ชัดถึงเนื้อความของจดหมายที่เขียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะขอบคุณนะครับคราวนี้เราไปดูถึงตัวอย่างของการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปกันเลยนะครับตัวอย่างการเขียนจดหมายในลักษณะถัดไปก็คือการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือเสียใจคราวนี้เราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1นะครับตัวอย่างจดหมายฉบับที่1เรามาอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้พร้อมๆกันนะครับ 15/256หมู่7ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา90000 18มกราคม2564เรียนคุณพี่โสภาที่เคารพกระผมทราบข่าวจากเพื่อนในรุ่นวน 67/2564 เมื่อ2วันที่ผ่านมาว่าพี่โสภาได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปทันทีที่ทราบข่าวกระผมได้เขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่อขอแสดงความเสียใจกับคุณพี่โสภาและครอบครัวกระผมขอมอบกำลังใจให้กับพี่ครอบครัวคนรอบข้างทุกๆคนและขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อไปสู่สุคติในสัมปรายภพด้วยความเคารพสมปราดนายสมปราดอดทนนะครับถ้าเราสังเกตถึงเนื้อความของจดหมายฉบับนี้เขียนจดหมายไปเพื่ออะไรเอ่ยแสดงความเสียใจแสดงความเห็นใจแสดงความเสียใจกับใครครับคุณพี่โสภาเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่ง
สูญเสียใครเอ่ย

ถูกต้องครับนักเรียนเนื่องจากว่าพี่โสภาเพิ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักนะครับไม่ใช่รักเฉพาะพี่โสภานะครับทุกๆคนนะครับคุณพ่ออันเป็นที่รักของทุกๆคนในครอบครัวนั่นเองนะครับคราวนี้คุณครูขอทบทวนหน่อยนะครับว่าคุณครูขอทบทวนหน่อยว่าลักษณะของการเขียนจดหมายซึ่งเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวในลักษณะต่างๆนั้นประกอบด้วยจดหมายกี่ลักษณะครับที่เรา

ลักษณะที่1ก็คือแสดงความยินดีแสดงความยินดีตัวอย่างจดหมายลักษณะที่2ได้แก่ได้แก่ขอโทษตัวอย่างจดหมายลักษณะที่3ได้แก่ขอบคุณตัวอย่างจดหมายลักษณะที่4ได้แก่แสดงความเห็นใจหรือแสดงความเสียใจนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันต่อในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในจดหมายส่วนตัวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างจดหมายให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับคราวนี้มาดูประเด็นในส่วนที่เราจะวิเคราะห์กันนะครับครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเด็นการเขียนสะกดคำนะครับคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ดูนะครับว่าลักษณะของตัวอย่างที่คุณครูยกมาประกอบนั้นนะครับเขียนสะกดคำถูกต้องหรือไม่นะครับเราไปดูกันเลยนะครับคุณครูให้เวลานักเรียนในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้นะครับ2นาทีนะครับแล้วตอบคุณครูให้ได้ว่าคำใดบ้างในจดหมายฉบับนี้ที่เขียนไม่ถูกต้องอยู่นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการอ่านด้วยนะครับ

็คงจะอ่านกันจบลงไปแล้วนะครับสำหรับจดหมายฉบับนี้นะครับคราวนี้สังเกตลักษณะของการใช้คำนะครับลักษณะของการใช้คำในจดหมายฉบับนี้นะครับไม่ทราบว่าคำใดบ้างเขียนผิดอยู่นะครับโอ้โหได้ยินเสียงดังหลังห้องบอกว่าคำนี้เลยครับครูครับบรรทัดที่2ในส่วนของเนื้อความในส่วนของเนื้อความคำนี้เลยคำนี้เลยคำว่าอนุญาตคราวนี้เราสังเกตคำว่าอนุญาตนะครับผิดตรงไหนเอ่ยผิดตรงไหนใช่เลยครับบนตัวพยัญชนะตัวตอเต่าจะไม่มีสระอะไรเอ่ยจะไม่มีสระอีดังนั้นคำว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่เขียนสระอีบนตัวพยัญชนะตอเต่ามีคำไหนอีกบ้างที่เขียนผิดอยู่ครับใช่เลยขอบคุณครับครูครับขอบคุณครับครูครับสังเกตคำนี้ดีๆใช้คำว่าครับอะไรครับเอ่ยอะไรครับกางเกงครับเสื้อครับเนื่องจากว่าอ้วนขึ้นใช่หรือไม่แต่ลักษณะของการสื่อสารเนื้อความในจดหมายฉบับนี้จะบอกว่าขอบคุณครับคุณครูครับดังนั้นลักษณะของคำว่าครับ

เราไม่เขียนสื่อสารกันแบบนี้เราจะใช้คำว่าครับนะครับคอควายรอเรือไม้หันอากาศบอใบไม้คอรออะบอครับนะครับที่ถูกต้องนะครับดังนั้นลักษณะของการเขียนการใช้ภาษาในส่วนของการเขียนสะกดคำในเนื้อความของจดหมายที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างนะครับมี2ตำแหน่งที่เขียนผิดอยู่นะครับเราไปดูในส่วนของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับในประเด็นที่2นะครับถึงเรื่องของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับเราอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับเดิมกันเลยนะครับคุณครูให้วิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำเขียนสื่อความได้ถูกต้องใช้ภาษาได้เหมาะสมนะครับให้เวลาเท่าเดิมเลยนะครับให้เวลา2นาทีในการอ่านตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันนะครับ

ก็คงจะอ่านกันจบแล้วนะครับคราวนี้มาดูถึงการวิเคราะห์ในส่วนของการเรียงลำดับคำมีส่วนใดบ้างมีส่วนใดบ้างที่นักเรียนคิดว่านักเรียนคิดว่าเรียงลำดับคำเรียงลำดับคำไม่ถูกต้องอยู่นะครับใช่เลยใช่เลยขอลาหยุดเรียนเพื่อไปดูน้องช่วยยายจริงๆแล้วถ้าเราจะเขียนเรียงลำดับคำในจดหมายฉบับนี้นะครับเราจะต้องเรียงลำดับคำว่าเพื่อไปช่วยยายทำอะไรเอ่ยดูน้องเพื่อไปช่วยยายดูน้องแต่ลักษณะของการเขียนคำลักษณะของการเขียนคำสื่อความเนี่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเอ่ยลักษณะของการใช้ภาษาเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดนะครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาพูดถ้าเราจะแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องเราจะใช้ว่าอย่างไรครับนักเรียนเราจะใช้ว่าอย่างไรน่าจะเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่ตามที่นักเรียนตอบมาถ้าเราจะแก้ไขให้ถูกต้องในเรื่องของการใช้ภาษานะครับเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าเราไปช่วยคุณยายน่ะดูแลเลี้ยงดูน้องแต่ถ้าเราขอลาหยุดเพื่อที่จะไปช่วยดูน้องก็หมายถึงว่านักเรียนลาหยุดเพื่อที่จะไปนั่งดูน้องแล้วต้องลาหยุดเพื่ออะไรจำเป็นต้องลาหยุดไหมไปนั่งดูน้องแบบนี้ครับไม่จำเป็นนะครับดังนั้นการใช้ภาษาเมื่อเราแก้ไขประโยคนี้ให้ถูกต้องนะครับเราจะแก้ไขว่าเพื่อไปช่วยคุณยายดูแลน้องนะครับ

ครับเราก็เห็นถึงลักษณะของการใช้ภาษากันไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ช่วยคุณครูปรับแก้ภาษาให้เป็นภาษาทางการเหมาะสมสำหรับการใช้เขียนสื่อสารกันแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นของการวิเคราะห์ภาษาในการเขียนจดหมายส่วนตัวในประเด็นถัดไปกันเลยนะครับใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคลคราวนี้เรามาดูตัวอย่างจดหมายนะครับเรามาดูตัวอย่างจดหมายฉบับนี้กันซึ่งตัวอย่างจดหมายฉบับนี้เราอ่านกันไปแล้วหรือยังครับนักเรียนใช่เลยนะครับเราอ่านกันไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของจดหมายที่เป็นลักษณะของจดหมายที่ใครเขียนถึงใครเอ่ยนางสาวมลิโยธาเขียนถึงประธานมูลนิธิกุศลธรรมลักษณะของการใช้ภาษาผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่ลักษณะของการใช้ภาษาตามตัวอย่างที่นักเรียนอ่านไปนะครับที่เราได้ร่วมกันอ่านไปแล้วนั้นลักษณะของการใช้ภาษาเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ที่จะสื่อสารถึงผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าเราเหมาะสมไหมครับตามตัวอย่างที่เราอ่านไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นตัวอย่างจดหมายฉบับเดียวกันถูกต้องนะครับเหมาะสมครับเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่ผู้น้อยเขียนถึงผู้ใหญ่นะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเคารพนอบน้อมถึงผู้ใหญ่นะครับลักษณะของการใช้ภาษาในจดหมายฉบับนี้ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับเรามาดูถึงการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายในประเด็นถัดไปก็คือใช้สรรพนามตัวผู้เขียนคำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้รับนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการเขียนคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายจดหมายฉบับนี้มะปรางเขียนถึงใครเอ่ยมะปรางเขียนถึงนโมเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนเขียนถึงเพื่อนคราวนี้มาดูคำขึ้นต้นของจดหมายฉบับนี้และคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้กันนะครับนโมเพื่อนรักคำลงท้ายเขียนว่ารักและคิดถึงจดหมายที่เขียนเพื่อนถึงเพื่อนใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายในลักษณะนี้ถูกต้องไหมครับใช่เลยครับถูกต้องนะครับต่อไปนะครับมาดูจดหมายฉบับที่2นะครับดูคำขึ้นต้นและคำลงท้ายนะครับคำขึ้นต้นใช้ว่าเรียนประธานมูลนิธิกุศลธรรมคำลงท้ายใช้ว่าขอแสดงความนับถือเป็นลักษณะของจดหมายที่เขียนถึงใครเอ่ยผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่อาวุโสกว่าอีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่คนนี้ผู้ที่อาวุโสกว่าเราคนนี้ดำรงตำแหน่งอยู่ในประธานมูลนิธิเป็นประธานมูลนิธิดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นของจดหมายและคำลงท้ายของจดหมายฉบับนี้มีความเหมาะสมไหมครับใช่เลยครับเหมาะสมปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังอยู่นะครับในขณะที่คุณครูสอนตั้งใจฟังเป็นอย่างดีและเห็นได้ว่ามีการจดบันทึกตามคุณครูตลอดเลยนะครับเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันเลยนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างกันนะครับจดหมายฉบับนี้เขียนถึงใครเอ่ยปรีชาใช่ไหมครับเป็นผู้เขียนใช่เลยปรีชาเป็นผู้เขียนปรีชาเขียนถึงใครครับนักเรียนปรีชาเขียนถึงใครปรีชาเขียนถึงคุณพ่อปรีชาเขียนถึงคุณพ่อดังนั้นลักษณะของคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเป็นอย่างไรครับกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพอย่างสูงกับคำลงท้ายที่ว่าด้วยความเคารพอย่างสูงมีความเหมาะสมไหมครับนักเรียนใช่เลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเริ่มจะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในเรื่องของการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายได้แล้วนะครับก็ถือได้ว่ามีความเหมาะสมนะครับคราวนี้มาดูถึงลักษณะของการใช้สรรพนามอันนี้คุณครูถอดความในส่วนของเนื้อความจดหมายมาให้นักเรียนอ่านกันชัดๆนะครับแต่จดหมายฉบับนี้เป็นตัวอย่างจดหมายที่นักเรียนกับคุณครูร่วมกันอ่านมาแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการใช้คำสรรพนามนะครับสรรพนามที่ใช้ในจดหมายนะครับก็จะเป็นสรรพนามแทนผู้เขียนกับสรรพนามแทนผู้รับนะครับคราวนี้

เรามาดูสรรพนามแทนผู้เขียนนะครับสรรพนามแทนผู้เขียนแทนปรีชาซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อปรีชาในที่นี้ใช้สรรพนามว่าผมมีความเหมาะสมไหมใครว่าเหมาะสมยกมือใครว่าไม่เหมาะสมล่ะยกมือโอ้โหไม่มีเลยใครว่าเหมาะสมยกมืออ่ะยกกันทั้งห้องเลยดังนั้นความเหมาะสมของการใช้สรรพนามแทนผู้เขียนในจดหมายฉบับนี้ซึ่งปรีชาเป็นลูกเขียนถึงคุณพ่อใช้คำว่าผมเหมาะสมครับต่อไปนะครับสรรพนามแทนผู้รับสรรพนามแทนผู้รับใช้คำว่าคุณพ่อจุดประสงค์ของจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณพ่อใช้สรรพนามผู้รับว่าคุณพ่อมีความเหมาะสมไหมครับเหมาะสมเก่งจังเลยตอบเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยคราวนี้นะครับคราวนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายนะครับแล้วก็คุณครูคิดว่าเราสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้ไปนะครับไปใช้ในกระบวนการเขียนจดหมายนะครับในลำดับถัดไปนะครับเรามาทบทวนนะครับเรามาทบทวนรูปแบบและองค์ประกอบของจดหมายกันนะครับจดหมายฉบับนี้นะครับนักเรียนก็เคยอ่านกันแล้วนะครับคราวนี้คุณครูยกตัวอย่างจดหมายฉบับนี้มาเพื่อที่จะทำอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทบทวนถึงองค์ประกอบและก็รูปแบบของการเขียนจดหมายนะครับคราวนี้มาดูในเรื่องที่1ก่อนเรื่องขององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่องค์ประกอบที่1ของจดหมายได้แก่ที่อยู่นะครับที่อยู่องค์ประกอบที่2วันที่องค์ประกอบที่3คำขึ้นต้นองค์ประกอบที่4องค์ประกอบที่4ส่วนเนื้อความคุณครูบอกแล้วว่าซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดถ้าขาดส่วนนี้ไปได้ไหมไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรจะเขียนอะไรจะสื่อสารอะไรนะครับต่อไปองค์ประกอบที่5องค์ประกอบที่5คือคำลงท้ายนะครับและองค์ประกอบสุดท้ายของเราก็คือองค์ประกอบที่6ก็คือลงชื่อผู้เขียนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของรูปแบบของจดหมายนะครับเมื่อเราได้รับกระดาษ1แผ่นจากคุณครูนะครับเราจะเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษกับจุดที่เราจะเริ่มเขียนนั้นนะครับในส่วนหน้าเราจะเว้นประมาณ 1.5 นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนหลังนะครับเราจะเว้นประมาณ1นิ้วนะครับส่วนองค์ประกอบทั้งหมดในการเขียนจดหมายหลักๆเลยมีทั้งหมด6องค์ประกอบนะครับซึ่งเราได้ทบทวนกันไปแล้วนะครับในลำดับถัดไปนะครับนักเรียนเราเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสำคัญที่เราได้นำองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับคราวนี้แหละคุณครูจะได้ทดสอบความรู้ของนักเรียนว่านักเรียนตั้งใจเรียนจริงๆไหมนักเรียนได้รับความรู้จากที่คุณครูสอนไปอย่างเต็มที่ไหมหรือถ้าไม่ได้รับความรู้หรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนคุณครูจะได้ปรับแก้ในส่วนของเนื้อหาการสอนแล้วก็จะได้เน้นย้ำกับนักเรียนในส่วนที่นักเรียนไม่สามารถนำองค์ความรู้มาใช้แล้วก็ปฏิบัติได้นะครับคราวนี้เข้าสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวกันนะครับสำหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับใบงานนะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่แนบไปนะครับใบงานการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับคำสั่งในการทำใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับให้นักเรียนเขียนจดหมายส่วนตัวแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนให้นักเรียนเขียนจดหมายแสดงความยินดีให้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการเขียนวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมวัตถุประสงค์ของการทำใบงานเรื่องนี้นักเรียนจะต้องเขียน

จดหมายอะไรเอ่ยจดหมายส่วนตัวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อแสดงความยินดีนะครับเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราเริ่มทําใบงานเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวกันได้เลยนะครับคุณครูกําหนดระยะเวลาในการทํา15นาทีนะครับฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะครับและช่วยตรวจสอบความถูกต้องของใบงานของนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนลงมือทําได้เลยครับ

ื่อทำใบงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานส่งให้กับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับสำหรับการเรียนในส่วนของเนื้อหาการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้นะครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับมาถามนักเรียนด้วยนะครับประเด็นคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่าการเขียนจดหมายมีประโยชน์อย่างไรนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด1นาทีนะครับนักเรียนตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับคุณครูนะครับการเขียนจดหมายนะครับสำหรับคุณครูนะครับมีประโยชน์สำหรับคุณครูก็คือทำให้เขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องเมื่อคุณครูเรียนเนื้อหาในเรื่องนี้แล้วนะครับทำให้คุณครูสามารถเขียนจดหมายสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้องและอีกอย่างที่สำคัญนะครับประโยชน์สำหรับคุณครูเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนตามรูปแบบถ้าเราสังเกตลักษณะของการเขียนจดหมายเป็นลักษณะของการเขียนตามรูปแบบนะครับมีแบบที่กำหนดไม่ได้เขียนอิสระเหมือนงานเขียนโดยทั่วๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวซึ่งเราเรียนกันไปทุกองค์ประกอบทุกเรื่องตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับสำหรับเนื้อหาของการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณครูขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ้ามาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
1: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้อง

ดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยได้มีการตรวจตาผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับลองตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออก

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงแรกแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสด
2: ีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแจ้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจ
3: ุ
0: บ
3: ัน สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสนี่พี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลอะฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตั๊ดดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆมันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตั๊ดดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทำสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทำให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทำอ่ะต้องได้ทำ
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทำว่าผมมีอาชีพอื่นอีกไหมหรือเรามีความสามารถอื่นไหมที่เราอยากทำที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
0: พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทีฟจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: ไอ้อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันมันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับแล้วในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวัน

0: อันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันของมันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: เราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะ
1: ค
0: นละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
0: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอีดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่จะเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
0: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
0: วันดีคืนดีก็มีลูกค้ามาจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
0: มาเริ่มต้นผมจำได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคำที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตำราการเงินเนี่ยหุ้นบุลิมูสิตคืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
0: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วแล้วดูผลของมันให้มันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ
1: เออ
0: แล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
0: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: อ่ะเพราะว่าเรา
0: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมัน
0: ยังเราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยเออมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
0: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
0: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ดังมาก
1: ครับ
0: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตอบหรอกว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
0: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
0: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
0: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
0: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
0: เออมันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
0: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
0: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
0: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเออเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรก

0: การแต่งงานเราก็ตกลงแล้วเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีเดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม่
1: ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเราสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคำนวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนามธรรมมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่าๆ40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเค้าชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันที่โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงๆเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันเนี้ยโตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือเร็ว
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: โหนี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนจะวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้

0: ได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
0: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
0: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเองได้

0: เรียกว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
0: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคํานวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ x ตัวเล็กตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แฉนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
0: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
0: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แฉนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
0: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
0: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
0: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเหอะ
1: ครับ
0: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: คุณผู้ชมครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทําอย่างสม่ําเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทําให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ไดดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ.พ. 13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถฉิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะของรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงรับผิดในพ้นแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

ของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ป้าเจี๊ยบนงรักชัยฤทธิชัยนักกีฬาวัยเก่าที่เข้าร่วมแข่งขันสเก็ตบอร์ดอยู่ทีมชาติไทยในวัยหลังเกษียณเธอได้เริ่มฝึกกีฬาชนิดนี้หลังจากที่พักรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมเมื่ออายุ53ปีโดยมีลูกชายดีศิลปินวงไคโจปราเธอร์และมิราคูลัสเป็นคนสอนในช่วงเริ่มต้นจากวัยเด็กที่แม่เป็นคนพร่ำสอนและสนับสนุนทุกสิ่งที่ลูกชอบมาวันนี้ลูกชายกลับเป็นผู้ส่งกลับทำให้ชีวิตวัยเก่าของแม่ได้สนุกขึ้นมาอีกครั้งมาร่วมรับพลังบวกและประสบการณ์ดีๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอปตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะแล้วเรื่องราวความรักในทอปตัววันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกของแม่ลูกคู่หนึ่งมันมากๆจะมันยังไงเดี๋ยวติดตามในรายการนะคะป้าเจี๊ยบและคุณดีสวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะที่มิสบรมวุฒิติดภารกิจเรามีคุณแจ็คไรเดอร์มาทำหน้าที่พิธีกรค่ะสวัสดีคุณแจ็คค่ะ
2: มาขออนุญาตติดที่หัวแทนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแขกรับเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดตอนที่อายุเยอะแล้ว57
3: ใช่อ
0: ยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่เราหยิบบอร์ดมาเล่นหยิบสเก็ตบอร์ดมาเล่นแล้วไปเจอวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาพูดกับป้าเจี๊ยบยังไงบ้าง
3: ตอนแรกๆไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับเราเนาะเขาจะดูเห็นเรางงๆเขาจะดูเราแล้วแบบงงๆว่าป้าแกถือให้ลูกหรือเปล่าหรือว่าแกถือมาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
0: นึกว่าป้าถือมาให้ลูกเล่น
3: แต่ว่าเราก็พอเราเล่นไปกับเขาเขาบอกเอาป้าแกเล่นเองเนาะอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แต่จริงๆพี่หมวยครับการที่คุณแม่เริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจริงๆเพราะว่ามีทักษะไอสเก็ตตั้งแต่ตอนคุณดีตอนเด็กสารพัดกีฬาเลยดีกว่าคุณแม่ครับตอนนั้นคือคุณแม่พาพี่ดีไปเล่นตอนเด็กๆ
3: ใช่
2: แล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เล่นไอสเก็ตอยู่แล้ว
3: ก็เล่นกับเขา
0: เพราะมีทักษะอยู่แล้วก็เลยเล่นอันนี้ไม่ยาก
3: จะเรียกว่าทักษะก็ไม่เชิงนะพอดีมันใกล้บ้านแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่อยู่ใกล้บ้านเราไปไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็พาไปลองเล่นดูตอนนี้พาเขาไปลองเล่นถ้าสมมติเราต้องไปจ้างครูมันแพงไงเพราะค่าเช่ารองเท้าเช่าอุปกรณ์อะไรมันแพงอยู่แล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: เล่นด้วยกัน
3: เล่นด้วยกัน
2: เพราะเป็นแรงบันดาลใจที่แปลกมากนะครับเป็นการเล่นกีฬาเลือกประเภทกีฬาจากใกล้บ้านประเภทกีฬาใกล้บ้านครับผมแต่การเข้าสู่วงการสเก็ตบอร์ดเกิดขึ้นจากลูกชายฮะพี่ดีพาคุณป้าเล่น
4: ตอนแรกก็พาเขาไปเดินสวนสาธารณะแหละครับแถวบ้านก็ไปเดินเล่นกันผมก็สเก็ตไปถ่ายก็ถ่ายวนรอบสวนสาธารณะสักพักแกก็แค่อยากถ่ายบ้างแหละ แกก็หยิบขึ้นมาผมก็บอกว่าเฮ้ยแม่ลื่นนะระวังหน่
2: อ
4: ยเขาก็แล้วก็ถ่ายครับผมก็เล่นได้นี่หว่า
3: คือเราเห็นเขาเล่นทุกวันเรามีความรู้สึกเอ้าเขาดูสนุกดีเนาะดูสนุกกว่าเราเดิน
2: อ
3: ่ะก็เลยจังหวะที่เขาไม่เล่นน่ะเราก็หยิบมาเล่นแล้วก็ด้วยความรู้สึกของเราเอ้าเราเล่นได้เนาะแล้วก็เล่นเรื่อยๆอ่ะเขาพาไปสวนทุกวันเราก็พอเขาพักเราก็เล่นพอเขาพักเราก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็สนุกขึ้นเรื่อยๆค่ะเราก็ชอบ
4: ต้องอธิบายครับคือถ้าพูดว่าเล่นคนอื่นอาจจะเห็นมองเห็นว่าภาพว่าแม่เล่นได้อย่างปัจจุบันนี
0: ้
4: แต่คือตอนแรกที่แม่เล่นแม่ก็เล่นแบบกระท่อนกระแท่น
3: ค่อยๆถ่าย
0: แต่ก็ทรงตัวได้ใช่ไหมคะ
4: ทรงตัวเซจะล้มอะไรเงี้ยก็คือก็เรียนรู้กันไปพอ 2-3 วันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาจะเล่นจริงจังเขาจะเล่นแบบเอามาเล่นสนุกจริงจังแล้วอ่ะซื้อให้หน่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วนให้อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องสอนว่าอย่ามือลงเพราะว่าหักได้ใส่สนับปุ๊บแล้วก็คุกเข่าลงไปเลยครับมีอะไรปุ๊บก็คุกเข่ามันไม่มีสนับเข่าก็ไม่เจ็บละก็เล่นสนุกได้ละ
2: คร
4: ับแม่เขาก็หัดไถก่อนลงเนินเล็กๆแบบลาดๆจาก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจน60จนสุดท้ายทุกวันนี้ก็80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: จากในวัยเด็กที่ป้าเจี๊ยบเป็นคนพาคุณดี้ไปเรียนไอสเก็ตมาจนถึงวันนี้ป้าเจี๊ยบเล่นสเก็ตบอร์ดเองแล้วก็ติดทีมชาติด้วย แต่หมวยทราบมาว่าจุดเริ่มต้นของการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยมาจากอาการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมของป้าเจี๊ยบแต่ว่าป้าเจี๊ยบก็มีวิธีการรับมือกับมะเร็งเต้านมที่แตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นโรคร้ายแรงแต่ว่าบ้านนี้เขาคิดอีกแบบหนึ่งอยากถามป้าเจี๊ยบอะค่ะว่าวันที่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของเราวันนั้นเป็นยังไงคะ
3: เริ่มรู้สึกเลยจริงๆอะเหมือนช่วงนั้นเราเริ่มเข้าวัย50ต้นๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็รู้แล้วว่าร่างกายเราต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงประจำเดือนหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความรู้สึกมีอยู่วันนึงมันก็เจ็บที่กลางหน้าอกเนาะเจ็บจี๊ดขึ้นมาแต่ว่าเค้าเจ็บแล้วเค้าหายไงคะแล้วก็ไม่ได้เจ็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยน่ะเหมือนผู้หญิงที่ว่าพอช่วงจะมีประจำเดือนแล้วจะมีอาการคัดเต้านมมีอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าคงเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรมากก็อยู่กับเขามาประมาณคิดว่าเกือบปีจนช่วงปลายปีเนี่ยน้องไม่เฉยแล้วเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเริ่มเป็นแผลเริ่มแตกเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ้าวใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาหมอก็บอกหมอว่ามาผ่าตัดหมอก็ถามว่าตัดอะไรก็บอกตัดนมก็เปิดให้หมอดูหมอก็บอกว่าโหอยู่ไม่ได้ยังไงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: ทั้งหมดนี้ผมไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได้บอกลูก
4: ปีกว่าที
3: ่ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้บอกทุกคนในบ้าน
4: ผมพูดเลยว่าผมรู้ในรายการไหนสักรายการก็ไม่รู้คือตอนที่เป็นมะเร็งอ่ะตอนที่เขาไปตัดอ่ะเขาก็บอกคนที่บ้านว่าแม่ไปโรงพยาบาลนะอาจจะไม่ได้กลับก็บอกแค่นี้ผมก็ถามเป็นไรอ่ะไม่มีอะไรเยอะหรอกก็ตอบแค่นี้ครับแล้วเขาไปถึงปุ๊บเขาก็โทรกลับมาบอกว่าไม่กลับนะโรงพยาบาลผ่าตัดนิดหน่อย
0: แต่ก็ยังไม่บอกว่าผ่าตัดอะไร
4: ก็ยังไม่บอกครับเพราะเขาก็ไม่ได้ตรวจก่อนด้วยเพราะตอนที่ไปผ่าคือผ่าเลยบังคับหมอผ่าอันนี้คือมารู้ทีหลังนะคือคิดเองแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็ไปหาหม
1: อ
4: แล้วก็บอกหมอว่าไม่ต้องตรวจหรอกมันน่าจะเป็นละตัดเลยแล้วพอตัดเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งถึงรู้ผลว่าโอเคเป็นมะเร็งนะคุณต้องมารักษาต่อเนื่องแบบนี้ต้องไปคีโมต้องมาฉายแสงนี้คือมันจะไม่ใช่เหมือนคนอื่นที่ตรวจชิ้นเนื้อก่อนแล้วก็จะตัดหรือจะอะไรไงอันนี้เขามุ่งไปตัดก่อนเลยโดยที่ทุกคนในบ้านไม่รู้ก็พอมารู้ก็ผลออกว่าเป็นมะเร็งแหละแล้วก็รักษากันต่อมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้
3: ตกใจ
4: ไม่ได้ตระหนกอะไรไม่ได้แบบว่า
3: ไม่ได้ตกใจ
4: ก่อนไปผ่าเย็นวันนั้นก็ยังตีแบตอยู่ครับไปตีแบตด้วยกันไปตีแบตเล่นอย่างเงี้ยแล้วใช่วันนึงเขาก็ไปผ่า
1: โอ้โหพี่ครับแล้วหลังจากรู้ว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งนะฮะครอบครัวเรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดูแลกันยังไงเพิ่มขึ้นไหมครับ
4: แม่เขาเก่งมากเขาดูแลตัวเองได้ดีมาก
1: ครับ
4: ผมรู้สึกสงสารเขาหรือว่าเห็นเขาทรมานช่วงคีโมนั้นอะเยอะสุดเพราะว่าเขาจะกินไม่ได้กินแล้วก็อ้วกอะไรครับคือกินคำหันไม่อ้วกแล้วก็กินใหม่อะคืออ่ะถ้าอ้วกใช่ไหมกินเพิ่มคือเขาก็สู้แบบของเขาครับอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไม่ทำนู่นทำนี่เยอะเพราะเขาจะปวดกระดูกมากจะอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเขาเจ็บปวดเนี้ยเขาก็จะมาบอกทุกคนแต่ทุกคนในบ้านก็จะรู้ว่าโอเคไม่ยุ่งเพราะยิ่งไปยุ่งเขายิ่งรำคาญเขายิ่งก็คือต้องคอยดูครับส่งข้าวส่งน้ำส่งอะไรอย่างนี้ดูแลใกล้ๆแค่นั้นผมไม่รู้ว่าทำได้ดีหรือเปล่าหรือถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าก็คิดกันเอาครับว่าเหมือนว่าต้องไปกันต่อนะเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเป็นอะไรหรืออะไรเง
3: ี้
4: ยเขาไม่ได้คิดเรื่องตายเขาคิดเรื่องหายอย่างเดียวครับแต่ก็ไม่ได้มานั่งคุยกันแบบเฮ้ยต้องสู้นะแม่ต้องอะไรเงี้ยก็คือเขาสู้ให้เราเห็นอยู่แล้วเราก็คอยแม่เอาอะไรกินเพิ่มไหมอ่ะอันนี้กินไม่อร่อยเอานู้นอันนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปกันเรื่อยๆครับแล้วในช่วงนั้นผมก็ยังไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ด้วยนะยังมีช่วงที่เขาต้องไปนอนฉายแสงแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเขาต้องกลับเองมั่งบางทีน้องสาวไปรับมั่งแฟนไปรับบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยครับ
1: โอ้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมกับสเก็ตบอร์ดเยอะเลยครับคนนี้มันคือเอ็กซ์ตรีมเลยของชีวิตเลยฮะ
4: ไปฉายแสงมากลับมาตัวไหม้อะไรเงี้ยครับแบบมันเป็นเอฟเฟกต์อะเนาะตอนคีโมก็ผมร่วงอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยิ้มได้คือสิ่งเดียวที่จะเห็นก็คือเขา จังหวะที่เขาปวดมากๆอ่ะที่เขาแบบโอ้ยเนี่ยอันนี้จะรู้แล้วว่าอันนี้หนักเขาก็จะพักส่วนตัวแล้วเขาจะแบบไม่ยุ่งคนอื่นละ
3: เราก็จะบอกว่าวันนี้ขอนอนไม่ต้องมาเรียกกินข้าวนะไม่ต้องอะไรทั้งนั้น
0: วิธีคิดของคุณดีที่เป็นการเลี้ยงดูแบบเหมือนสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะมันมาจากการเลี้ยงยังไงของป้าเจี๊ยบคะ
3: สอนแบบไม่มีหลักการสอนแบบใช้สถานการณ์จริงบางบ้านที่สมมุติว่าเรามีปลั๊กไฟอยู่ในบ้านใช่ไห
0: ม
3: ทุกคนจะบอกลูกตรงนี้ห้ามเล่นจะมีเครื่องป้องกันมีนู่นนี่นั่นเราปล่อยเขาเล่น
0: แล้วเคยถูกดูดไหมคะ
3: ก็โดน
4: เคยเอามือหม้อหุงข้าวใช่ไหมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโอ้โหเปิดแล้วมือล้วง
1: สุดครับ
4: แล้วก็พองติดกันทั้งนี้ครับ
3: ต้องให้หมอตัด
4: แต่เด็กมากนะเด็กมากจำความไม่ได้หรอกแม่เล่าให้ฟังแต่คือเนี่ยครับแม่เขาก็คือแม่ไม่ใช่แม่เขาไม่เห็น
1: ฮะ
4: คือเห็นนั่นแหละว่าเปิดแล้วล้วงแต่ให้รู้ไงก็ถามจากนั้นผมก็ไม่แตะหม้อหุงข้าวอีกเลยมันก็เป็นธรรมชาติแหละครับ
3: เราต้องปล่อยให้เขาแสดงออกเนาะเราต้องปล่อยให้เขาคิดเราต้องปล่อยให้เขานึกให้ได้อะว่าจับฝาหม้อก็ร้อนแล้วยังจะล้วงลงไปอีกเลยอะไรอย่างเงี
1: ้
3: ย
0: แต่สิ่งหนึ่งที่แม่กับคุณดี้ใช้เสมอก็คือเวลาที่มีปัญหาอะไรกันเนี่ยใช้วิธีการอธิบายแล้วก็แสดงเหตุผลออกมาโต้กันด้วยเหตุผล
4: ใช
3: ่
4: คร
0: ับ ค่ะวิธีนี้นี่แม่ใช้ตั้งแต่ลูกเด็กๆเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะเนาะพ่อแม่เราเขาค่อนข้างยุ่งกับชีวิตประจำวันของเขาเขาก็เหมือนปล่อยให้เราเจอประสบการณ์ตรงของเราเองส่วนนึงอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าเออเนี่ยมันดีนะทำให้เราโตขึ้นมาแบบว่าเราไม่ได้โตมาเป็นวัยรุ่นที่คิดว่าอันนี้ฉันต้องออกไปเรียนรู้ฉันต้องเขาเรียกอะไร against พ่อแม่คำสั่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นเราไม่มีเลยเพราะว่าเราเรียนรู้มาแล้วเรารู้ว่าเขาที่เขาไม่ให้เราทำอ่ะเขามีเหตุผลเพราะนั้นเราให้ลูกเรียนความเป็นจริงเหมือนที่เราเคยเรียนมาง
0: ั้นคุณดีเวลาที่จะคุยอะไรกับแม่เนี่ยก็ต้องมีเหตุผลถูกไหมคะ
4: บางทีเราไม่ได้คิดมาหรอกเราไม่ได้วางแผนจะมาดีเบตกับเขาหรอกแต่เขาคุยเป็นเหตุเป็นผลน่ะเราก็ต้องหาเหตุผลมาอ้างว่าเราทำไมถึงกลับบ้านช้าเราทำไมถึงไปนู่นไปนี่มาทำไมเราถึงไม่เป็นไปตามที่คุยไว้กับเขาเราก็ต้องจะโกหกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าการโกหกมันดีนะอันนี้แค่จะพูดว่ามันก็ต้องยกเหตุผลขึ้นเลยเป็นคนต้องมีเหตุผลนู่นนี
1: ่
4: มาดีเบต
1: แต่คุณผู้ชมครับการสอนจากประสบการณ์จริงของครอบครัวนี้มีแกนอยู่นะฮะสำคัญที่ต้องสอนด้วยก็คือเรื่องของการเคารพกฎซึ่งกันและกัน
3: ก็มันก็แค่ง่ายๆเนาะว่าทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์เนา
1: ะ

0: กฎเกณฑ์แหกได้แต่แหกแล้วคุณต้องยอมรับผลนั้นแล้วก็ผลนั้นมันเสียหายกับคุณคนเดียวหรือมันเสียหายกับส่วนรวม
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้แม่ผมสอนบ่อยเลยหรือผมเสริมเลยคือทำอะไรอ่ะต้องยอมรับนะ
2: ผลที่จะเกิด
1: ต้องยอมรับนะคือมันไม่ได้พูดเรื่องดีไม่ดีแต่ว่าเมื่อการกระทำเกิดผลมันมีชอบไม่ชอบรับให้ได
0: ้
2: มันเหมือนตอนที่ปล่อยที่ล้วงมะข้าวนะพี่ดีเนาะ
1: ครับ
2: ต้องรับไม่ได้มันร
1: อมันเกิดจาก
2: ตอนที่ล้วงมะข้าวต้องรับให้ได้
1: ใช่ครับ
2: อยากทำก็ทำเลยแต่ต้องรับให้ได้ว่ามือจะเป็นอะไร
1: แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนดีแต่ผมรับความเลวตัวเองได้แล้วผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงเมื่ออายุมันมากขึ้นอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเรามาฟังแขกรับแชร์บ้างนะคะวันนี้2ท่านท่านแรกเนี่ยเป็นคุณป้าที่ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สนุกมากนะคะจากเพจคุณป้าแบ็คแพ็คป้าแป๋วกาญจนาและอีกท่านนึงเป็นตัวแทนของลูกที่รักคุณแม่มากๆเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเลยค่ะก็คือคุณตุ้ยเกียรติกมลล่าทาสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: คืออย่างว่าครับนักดนตรีเขาต้องมีจังหวะในหัวใจครับก็ต้องมีการขั้นซีนแบบนี้นะฮะแต่ป้าแป๋วครับขออนุญาตนิดนึงป้าแป๋วเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือเฉียบไม่แพ้กับคุณป้าเจี๊ยบทีนี้ในมุมของการสอนลูกแหละครับของป้าแป๋วเองมีความเหมือนหรือแตกต่างกับครอบครัวนี้ยังไงบ้างฮะ
5: ป้าแป๋วเป็นข้าราชการนะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงลูกก็จะพยายามจะไปกับลักษณะการทำงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้เต็มที่เหมือนครอบครัวอื่นนะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็พยายามจะใกล้ชิดลูกให้มากที่สุดแต่ยังว่าเด็กยุครุ่นใหม่กับรุ่นป้าแป๋วมันก็ต่างกันนะความคิดอะไรก็ต่างกันคงจะไม่ต่างกันนะพูดถึงว่ากับครอบครัวป้าเจี๊ยบฮะลูกก็คิดไปทางนึงแม่ก็คิดไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาพยายามจะอยู่ในกรอบพยายามจะทำให้เขาอยู่ในกรอบในอะไรที่ไม่เสียหายไปมากอ่ะประมาณนี้ค่ะ
2: มีหลักคิดอะไรที่ยึดในการสอนลูกไหมครับ
5: พยายามให้เขาพึ่งตัวเองนะคะพยายามให้เขาทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็คิดนั่นด้วยตัวเองไม่ใช่ทำแล้วก็ทิ้งปัญหาให้คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะทั้งทางบวกและทางลบค่ะพยายามจะให้เขาพึ่งพาตัวเองให้คิดให้เป็นนะคะ
3: ค่ะถามตุ้ยบ้างในฐานะของลูกครอบครัวตุ้ยเลี้ยงตุ้ยมายังไงคะ
6: ของผมน่าจะเดือดน้อยกว่าพี่ดีครับ ผมเดือดมากไม่ได้ผมจะโดนยายน้อยตีตายครับไม่ได้เพราะว่าช่วงผมหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยประมาณ14-15เนี่ยแม่จะคอยตามแล้วตามถ้าแบบจะขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนหรือไปเที่ยวกลางคืนนอนค้างบ้านเพื่อนแม่จะตามไปดูว่าไปนอนจริงไหมยอมให้ไปนอนแต่ตามไปแอบไปดูแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็จะมารู้ตอนโตเป็นหนุ่มแล้วแม่ผมจะแบบโอ้โหเฮียก็พอมันเลยช่วงหัวเรียวหัวต่อปุ๊บมันก็จะหลุดแล้วแม่ก็จะปล่อยให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยที่อ่ะโอเคมันใฝ่ดีละมันรู้แล้วอะไรอย่างเงี
3: ้
6: ย
3: แล้ววิธีการเลี้ยงของคุณแม่มันส่งผลดีต่อพี่ตุ้ยยังไงบ้างคะ
6: มากครับก็ค่อนข้างตามใจแต่ก็ไม่ได้ตามใจไปหมดทุกอย่างครับซึ่งก็เป็นโชคดีของเราไปที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ดีต่อไปได้เรื่อยๆทั้งยังไม่เข้าวงการจนเข้าวงการบันเทิงอะไรอย่างเง
3: ี้ยแล้วพอจะเห็นภาพการเลี้ยงดูของแม่ลูกคู่นี้ในบ้านนะคะตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงหมวยชอบตรงที่คุณแม่บอกว่าอยากจะให้ลูกโต้เถียงด้วยเหตุผลหรือว่าดีเบตเวลาที่เขาดีเบตกันที่บ้านหลังนี้เป็นยังไงเราถ่ายทอดมาให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ

0: ื่อไถนะมันต้องคลิปบอดี้ให้มันโฟลว์ไปด้วย
1: ดู
0: แฟบแฟบฮะเนี่ยแบบเนี้ยดูแล้วจำแล้วก็เอาไปใช้แบบเนี้ยอย่างเฟี้ยว
2: เอามานี่เอามานี
0: ่อ่ะอีกทีนึง
2: เฮ้ยแม่บอกดีแล้วไงว่าแม่กำลังโฟกัสกับการทรงตัวอยู่เราต้องฐานให้แน่นก่อนแล้วถึงจะออกลีลาอะไรคีย์บอดี้อะไรอย่างที่แกว่าได้อ
0: ่
2: ะ
0: โอ้แม่ทำไม่ได้ก็ยอมรับมาเถอะอ้างว่าแกแล้วทำได้แค่นี้ยังฟังขึ้นสักกว่านะ
2: อ้าว
0: นี่แม่ถ้าเกิดว่าแม่ทำไม่ได้เล่นไม่ได้นะเลิกเล่นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอก
2: ไม
0: ่นะ
3: เฮ้ยช
0: อบอันเดียวนั่งโอ้ดื้อเราอ่ะ
2: นิดเดียวเอง
0: ก็ถูกนิดเดียวอะไรล่ะถ้าเป็นดีนะถ้าทำให้ดีไม่ได้จริงๆนะดีเลิกเล่นไปแล้วเวลาเราจะทำอะไรก็ตามนะต้องทำให้มันดีทำให้มันสุดแล้วถ้าทำให้มันดีไม่ได้จริงๆนะเลิกเล่นก็ได้ยอมแพ้ก็ได้ไม่เป็นไรหรอก
2: กล้าพูดนะแก
0: อ
2: ้
0: าวพูดจริงวะล่ะดีพูดผิดตรงไหนเอาปากกามาวง
2: และแกจำได้ไหมสมัยที่แกอยู่มัธยมอ่ะแล้วแกโดดเรียนจนครูต้องเรียกฉันไปที่โรงเรียนอ่ะจำได้ปะ
4: สวัสดีค่ะคุณแม่
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณแม่คะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไหนดีโดดเรียนวิชาดิฉันแต่นี่มันเกือบจะ10ครั้ง
5: โอ้เยอะอย่างนั้นเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะถ้าวันไหนไม่โดดก็หลับหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นไม่เคยให้เกียรติดิฉันที่กำลังสอนอยู่เลยนะคะ
5: แย่จังเลยนะคะ
4: คุณแม่คุณแม่ต้องช่วยดิฉันเตือนในดีให้ตั้งใจเรียนนะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยก็ไร้ผลคุณแม่อย่าหวังว่าจะเป็นเจ้าคนในคนเลยค่ะแค่ให้มีวิชาเรียนติดตัวไปทำมาหากินในอนาคตเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู
5: ่ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปคุยกับเขาให้เขาปรับปรุงตัวแล้วกันนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
5: ่ขอบคุณค่ะขอบตัวนะคะ
0: ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจ
5: นี่ฟังเพลงไม่เอานะเกรงใจเนี่ยหัดเกรงใจแม่บ้างไหม
0: แม่เกรงใจดิ
5: เกรงใจแล้วทำไมต้องทำตัวให้แม่ถูกเชิญมาที่โรงเรียนอีกแล้วเนี่ยฮะ
0: ต้องโทษทีนะอย่าว่ากันนะ
5: เอาดีๆจริงจ้า
1: ไม่ได้นะที่โดนตบนะเรื่องจริงโดนตบนะ
0: พอดีไม่ชอบวิชานี้ครูคนนี้เขาชอบอะไรสติกับดีดีก็เลยไม่อยากเรียนแม่ก็เห็นไหมล่ะว่าวิชาอื่นดีมีปัญหาไหม
5: ก็จริงแต่ดีก็แกล้งนั่งเรียนกับครูเขาหน่อยไม่ได้หรอ
0: โหแม่เพื่ออะไรอ่ะดีออกไปซ้อมดนตรียังได้ประโยชน์มากกว่ามานั่งเผาเวลาในห้องนี้แล้วได้ความรู้เพิ่มเติมด้วย
5: งั้นถ้าแกรับระบบของเขาไม่ได้ลาออกเลยไหมโอ้แกจะได้ไปใช้ชีวิตใช้เวลาเรียนรู้อะไรที่แกชอบเลยไงนี่แม่พูดจริงนะไม่ได้ประชดด้วยออกเลยไหม
0: ไม่แม่ดีไม่อยากยอมแพ
5: ้ถ้าอย่างนั้นดีก็ต้องอดทนกับข้อบังคับทุกอย่างให้ได้ถ้าอยากจะวาดลีลานะฐานมันต้องแน่นก่อนและถ้าอยากจะแหกกฎดีก็ต้องรู้ก่อนว่ากฎทุกอย่างมันเป็นยังไงมีอะไรบ้างแต่เราสองคนน่ะก็ไม่ชอบคุณแหกกฎไม่ใช่หร
0: อแม่นี่เข้าใจหาวิธีสอนดีตลอดเลยนะ
5: ถ้าฉันมีลูกเป็นแกเนี่ยฉันจะเป็นแม่ธรรมดาได้ไงฮะ
0: อาจารย
5: ์ดีๆเนี่ยดูสิ
0: ก็ได้

0: ือบลืมไปแล้วนะเนี่ย
1: ฉันน่ะพยายามหาวิธีสอนแกแกก็หาวิธีสอนฉันบ้างสิ
0: ไม
1: ่เอ้าอะไรอย่าคีปอะไรบอดี้อะไรยังไงนะ
0: เดี๋ยวสิสอนอยู่แล้วแม่ก็จริงอย่างที่แม่ว่าแหละอยากจะออกลีลาหลักการมันก็ต้องแม่นงั้นเดี๋ยวดีจะสอนวิธีการทรงตัวให
1: ้โอเคมาจัดไป
0: เดี๋ยวยืนตรง
1: ยืนตรง
0: เช็คเข่าเช็คเข่า
1: เช็คเข่า
0: เช็คเข่าข้อเข่าดีไหมด
1: ี
0: ไหม
1: ข้อเข่าดีไหมนี่ได้ไหม
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข้อแม่ก็ต้องเช็คข้อเข่าก่อนสิเวลาจะเล่นมันต้องเช็คเข่าเช็คขาไงโอ้ขาต้องแข็งแรงไง
2: โอ้ยน่าร
3: ักมากสนุกจังเลยค่ะ
4: ละครดีครับผมเขินเขินตัวเองเลย
3: ดีแบบนึกภาพตัวเองสมัยก่อนออกเลยไหมคะมาชมละคร
4: จริงๆก็หนักกว่านี้แหละครับ
3: หนักกว่าในละคร
4: หนักกว่านี้ผมก็ดื้อกว่านี้แหละครับดื้อกว่านี้แต่ว่าอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆหลายครั้งมันก็มาจากที่ผมไม่ค่อยโอเคกับอาจารย์อะไรเงี้ยแหละครับไม่โทษอาจารย์นะมันเป็นความหัวร้อนของวัยรุ่นความอะไรอย่างนี้ด้วยเราแค่แบบเราไม่ชอบสไตล์แบบนั้นน่ะแล้วบางทีในมุมผมเนาะตอนอาจารย์เขาต้องดูเด็กเยอะแหละเขาก็ดูเด็กที่เขาดูได้ดีกว่าไอเด็กที่มันดูไม่ได้เขาอาจจะไม่ต้องมาคุยให้มันในนี่ดีกว่าแต่ผมเป็นคนแบบชอบให้อธิบายชอบคุยไงว่าผิดยังไงคุยกันดีแต่อาจารย์ก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่เรียนดีกว่างั้นไม่มันว่ะ
3: ตอนนั้นแม่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไหมคะที่โดนเรียกผู้ปกครองไปพบบ่อย
5: ๆไม่ใช่เรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องที่เราแค่มองว่าอาจารย์เขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วก็ภาระที่เขาต้องดูแลเด็กในห้อง 40-50 คนไม่ใช่เรื่องที่คนคนหนึ่งจะไปทำให้คน 40-50 คนพอใจได้ทุกคนไงพอใจเท่ากันได้ทุกคนถูกไหมตอนนี้ลูกเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ระดับความพอใจเขาแตกต่างจากคนอื่นแค่นั้นเองเราก็คุยกันเองว่าเขาคิดยังไงฟังเขาให้เขาเล่าให้เราฟังว่าเขาคิดยังไงแล้วเราก็มาหาวิธีเอาว่าเราควรจะส่งเสริมเขาแบบไหนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดดันทั้งครูทั้งเขาทั้งเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: หัวเรี่ยวหัวต่ออีกจุดหนึ่งก็คือการเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าป้าเจี๊ยบเป็นคนแนะนำให้ไปทางสายดนตรีด้วย
4: จริงๆผมเล่นดนตรีมานิดหน่อยนะแต่ในชีวิตไม่ได้แบบเป็นนักดนตรีอะไรงั้นแต่แม่เขาให้เหตุผลว่าเนี่ย 1. อาชีพใหม่ปีหนึ่งจบไม่กี่คนไอ้วาดรูปอะจบเป็นกี่คนน่ะกี่มหาลัยแล้วจะไปสู้กับเขายังไงเก่งพอไหมทีนี้ผมก็ไม่ตอบไม่โดนดูแล้วมันดันติดในความสามารถผมก็ไม่ได้เก่งมากเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในสายดนตรีมาขนาดนั้นแต่ว่ามันดันติดนี่แหละ
3: วิธีการสอนของป้าเจี๊ยบอะค่ะที่ให้ลูกคือให้เอาตัวรอดได้ดูไปถึงอาชีพการงานที่จะเกิดขึ้นถ้าเลือกเรียนคณะนี้เลือกเรียนดนตรีที่มหิดลคือไม่ได้คิดว่าลูกจะต้องแบบเก่งมาก
5: ไม่ได้คิดว่าจะต้องดังจะต้องเก่งจะอะไรอย่างนี
3: ้แต่ขอให้เขามีชีวิตอยู่รอดได้
5: ใช
3: ่อันนี้เป็น DNA มาตั้งแต่สมัยคุณยายไหมคะ
5: ใช่คุณยายก็จะอย่างนี้แหละจะ
4: คุณยายก็นักสไวเวอร
5: ์ต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนรอบตัวจะล้มหายตายจากเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่อยู่คนเดียวเราต้องอยู่ได้ต้องมีชีวิตให้ได
6: ้ครับใครที่ตามงานดนตรีของพี่ดี้อยู่จะรู้ว่าสิ่งที่เขาถนัดตอนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะก็คือเรื่องของแร็ปใช่ไหม
4: ครับไอเรื่องตอนทำดนตรีอ่ะผมเป็นคนแค่มีเรื่องเล่าแล้วใครฟังก็ชอบก็โอเคเหมือนคนเขียนหนังสือไงครับแต่ผมทำเป็นเพลงอย่างเพลงอ่ะผมพูดถึงเพลงชีวิตที่ผ่านน้ำก็ได้หลายคนน่าจะรู้จักของไคโจบราเธอร์กับรัตตาฟาครับไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าสักวันหนึ่งว่าชีวิตของเด็กผู้ชายสักคนหนึ่งเขาไม่เคยคิดถึงครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเรียนหนังสือที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเคารพเลยนะครับก็คือเหมือนเล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็จนท่อนจบท่อนผมก็คือก็ขอบคุณเรเก้มิวสิกกับไคโจบราเธอร์ที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับแล้วก็ทุกๆคนที่แบบรับผมไม่คิดว่าผมบ้าอะไรเงี้ย

0: งั้นมาถามป้าเจี๊ยบบ้างนะคะทุกวันนี้ที่คุณดี้เป็นแบบนี้มาในเส้นทางนี้เส้นทางสายดนตรีอะค่ะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: คนเป็นแม่เนาะลูกจริงๆเป็นอะไรก็ได
0: ้
1: ที่เขาเอาตัวรอดได้อะที่อย่างน้อยเขามีคนสักคนหนึ่งรักเขาแล้วอะไม่ใช่ทุกคนเกลียดเขาหมดเลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยมีคนหนึ่งรักเราก็ยังถือว่าเขายังเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาคนหนึ่งคนอะไรอย่างนี้เราพอใจแล้ว

0: ภูมิใจกับลูกคนนี้มากขนาดไหนคะ
1: ก็ภูมิใจค่ะมีความสุขเห็นเขามาได้ขนาดนี้เราก็บอกว่าเรามีความสุขมากนะเขาเอาตัวรอดได้เขาใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากจะเป็นได้อะไรเงี้ยไปงานคอนเสิร์ตลูกถ่ายคนที่มาหน้าเวทีเยอะๆ
2: ให้เห็น
1: ไปให้เพื่อนดูว่านี่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าม
2: ันเรื่องของวัยรุ่น
1: นี่ดูหน้านี่ฉันถ่ายรูปมาอะไรอย่างงี้ก็มีบวชบ้างอะไรบ้าง
2: นี่นะฮะมาที่แขกรับแชร์บ้างนะฮะจะถามงี้ครับป้าแป๋วฮะตอนที่เวลาเลี้ยงลูกอะครับเราเลี้ยงลูกให้เขาเดินบนเส้นทางของตัวเขาเองยังไงบ้างแล้วผลสุดท้ายพอเขาเดินไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรารู้สึกภูมิใจขนาดไหน
3: ถ้าเราตายก็ตาหลับแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะที่เขาพึ่งเขาตัวเองได้ก็คงต้องการแค่นี้แหละค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่จนวันหนึ่งที่เขาคิดได้นี่เราก็สนับสนุนเขาอะนะคะอยากไปเรียนต่อตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นจนสุดท้ายที่เขามีครอบครัวมีอะไรก็มีความสบายใจอะนะคะ
0: ถามตุ้ยบ้างที่จำได้ตอนที่น้องตุ้ยตะกวด AF
4: ครับ
0: ตุ้ยบอกว่าตะกวดเนี่ยเพราะแม่เลยมาจนถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จมีคนรู้จักมีชื่อเสียงคือมองย้อนกลับไปในอดีตยังไงว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันเกิดจากแรงผลักดันของแม่ค่ะ
4: คือถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะแม่เนี่ยเป็นคนทำให้ผมรู้ตัวผมเองว่าผมร้องเพลงได
0: ้
4: เพราะว่าวันเกิดอยู่ปีนึงประมาณมัธยมแม่เขาซ้อนท้ายมอไซค์ป๋าสอยมาเลยตัวนึงกีตาร์โปร่งแล้วกลับมาแล้วก็มาให้ผม
2: เดี๋ยวนะโทษนะนั่นกีตาร์โปร่งหรือมะม่วงครับมีการ
4: เป็นมะม่วงหนึ่งลูกบ้าบอกีตาร์ไปสอยมาจากร้านแล้วก็ผมก็ทำให้ผมเลยมาลองหัดเล่นแล้วเลยได้ร้องเพลงเสียงเพราะดีกว่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเล่นกีตาร์ประกวดร้องเพลงในมหาลัยอะไรอย่างนี้ฮะแล้วจนมาเวทีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยวินาทีที่ไปประกวดยายน้อยยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือ AFอะไรคืออะคาเดมี่เฟเดเชียแต่ก็ปล่อยให้ไปก็ประกวดจนได้แชมป์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยกเครดิตให้ยายน้อยที่ทำให้ผมรู้ว่าผมร้องเพลงได้แล้วก็กลายเป็นใช้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ก็กลายเป็นทำได้แล้วก็กลายเป็นสุดที่สุดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณเขาที่เขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างนอกตลอดระยะเวลา2เดือนกว่าๆที่เราอยู่ในบ้าน AF อะไรเงี้ยฮะพอออกมาก็เลยอยากจะตอบแทนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ที่เขาส่งผมเรียนจนจบปริญญาตรีล้างส้วมส่งลูกเรียนจนผมได้มาร้องเพลงเป็นซื้อกีตาร์ให้ผมก็เลยบอกให้เขาออกจากงานแล้วก็ไม่ให้เขาทำงานตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้15ปีแล้วพี่หมวย
0: โอ้โหชื่นชมมากๆเลยค่ะ
2: สุดยอดสุดยอดทีนี้ฮะอยากจะถามว่าเจี๊ยบว่าไอ้การเล่นสเก็ตบอร์ดจนมาจริงจังถึงขนาดติดธงทีมชาติแบบนี้ครับมันมาจริงจังถึงขั้นนี้ได้ยังไงฮะ
1: มันมาแบบไม่ตั้งใจเนาะ
2: ครับ
1: แค่เราเล่นแล้วเราสนุกกับมันทุกวันทุกวัน
2: ครับ
1: มันก็เป็นความเขาเรียกอะไรเสพติดอ่ะเราก็เล่นทุกวันทุกวันจนวันดีคืนดีการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปเป็นนักกีฬาทีมชาติไปแข่งซีเกมนี่นี่นี
2: ่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: 61แล้ว
0: เขาไม่จำกัดอายุใช่ไหม
1: เขาไม่พูดเรื่องอายุเราก็
2: เขาคงคิดไม่ถึง
1: เราคงคิดไม่ถึงใช่
2: คงคิดไม่ถึง
1: เราก็ไปสมัครกับเด็กๆทุกคนที
2: ่
1: เมืองไทยมันคนเล่นไม่เยอะนะตอนนั้นมีไม่ถึง100คน
2: ในส่วนของดาวฮิลใช่ไหม
1: ใช่ทุกคนก็ไปสมัครเราก็แล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยแม่สมัครเราก็เราแค่อยากสนุก
2: ครับ
1: ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จะเป็นคนติดเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันที่คัดเลือกแล้วเราได้ที่3แล้วเราต้องเป็นแล้วเนี่ยเรายังบอกกับทางสมาคมเลยว่าถ้าไม่สบายใจที่
2: จะให้เรา
1: ไปเป็นนักกีฬาทีมชาติหาเด็กกว่าเรามาแทนเราได้เลยนะเราโอเคเราสบายใจละแล้วเราก็อยากเห็นวงการกีฬาที่เรารักอ่ะมันเติบโตไปได้ในระดับนานาชาติอะไรอย่างนี้ด้วยไงเราก็มองว่าถ้าเราอายุขนาดนี้เราไปเราจะเป็นภาระคนอื่นในทีมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนหาไม่ได้อ่ะเราก็โอเคฉันไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะมันมีธงชาติติดเนาะมันคือความภาคภูมิใจ เราก็ทำเต็มที่ของเรา
0: โมยแอบมองเห็นมองรอยสักของคุณแม่อยู่ด้านนี้คืออันนี้คือสักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ

0: อันนี้เป็นอิทธิพลจากลูกด้วยไหมคะ
1: อันก็
2: มีส่วน
1: ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆ
2: เพราะว่าเพื่อนมีลูกเป็นช่างสักก็เลยเอาช่างสักมาสักแม่ถาม
1: ไปเล่นสเก็ตกันแล้วก็เพื่อนเขาเป็นช่างสัก
2: ครับ
1: เขาก็นั่งมองเรานั่งมองเราเล่นแล้วเขาก็นั่งสเก็ตภาพอิริยาบถเราที่เราเล่นสเก็ตอ่ะเขาก็ถือมาถามว่าแม่เจ๊แม่เจ๊อยากเจ็บตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเจ็บตัวนะไอ้เล่นหกล้มก็เจ็บอยู่แล้วเนาะไอ้เขาก็ยืนลูกไปถึงเรื่องชอบอ่ะอะไรเงี้ยก็หันไปถามลูกลูกก็เอาดิ
0: ลูกสนับสนุนเลย
2: ครับ
1: ใช่
2: แล้วว่า
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: เป็นรูปนี
2: ้โอ้โหมีแค่นี
1: ้อันนี้คือเป็นรูปที่เราเล่นสเก็ตที่น้องเขานั่งวาดรูปเรา
0: ค่ะเดี๋ยวนะเขียนว่าเฟี้ยวๆไม่ต้อง
2: เดี๋ยวก่อน
1: อันนี้เป็นอันที่มาเติมทีหลังอันนี้ตอนอยู่ในแคมป์ทีมชาติมีน้องคนนึงเขาก็สักเป็นช่างสักเหมือนกันเขาก็ทำให้เพราะอันนี้เราชอบเวลาเราลง IG อะไรเงี้ยเราก็แฮชแท็กเฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนอะไร
3: เฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเป็นแฮชแท็กประจำตัวเรา
1: ใช่น้องเขาก็มาเติมให้
3: สามีล่ะครับ
0: ก็เสียเปรี้ยวขนาดนี้เล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมมีรอยสักด้วยสามีว่ายังไงคะ
1: คุณพ่อเห็นคุณพ่อก็มอง
0: ไม่พูดเลยเหรอคะ
1: ก็ไม่วิจารณ์ไม่ออกความคิดเห็นอะไร
2: พ่อเขาพูดน้อยอยู่แล้วครับ
1: เขามั่นใจว่าเราดูแลได้ดูแลตัวเองได้
2: ไม่ได้สนับสนุนแล้วไม่ได้ห้าม
0: ยังมีอะไรที่ป้าเจี๊ยบอยากทำอีกไหมคะ
1: ถ้าเป็นการวางแผนว่าเราอยากจะไปเล่นกีฬาอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่มีการวางแผนแต่ว่าบางทีเราเห็นอย่างเช่นไปเล่นสเก็ตที่ลพบุรีเราไหลลงเขาในขณะที่พอเรามองไปเนี่ยมีอีกคนหนึ่งเขากำลังบินลอยขึ้นไปอยู่บนฟ้ามุ้ยอยากเล่นอย่างเขามั่งอะไรอย
2: ่
1: าง
2: นี้พารามอเตอร์มีแก๊งพารามอเตอร์อะไรอย่างเง
1: ี้ยเราเห็นเราก็มีความรู้สึกว่าเขาเห็นภาพกว้างเนาะแต่เราเห็นแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็แค่คิดแค่นั้นไม่ได้วางแผนจริงจังว่ามีอะไรอีกที่อยากจะทำอะไรเงี้ย
0: อยากลองไหมคะ
1: อยากลองค่ะถ้ามีอะไร
2: ถ้ามีโอกาส
1: ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากลอง
0: คือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันตลอดนะคะเรื่องของสเก็ตบอร์ดเนี่ยถ้าย้อนไปก็คือดีบอกว่าดีก็แนะนำเรื่องของการป้องกันตัวก่อนเลยฝึกล้มก่อนเลยต้องเอาส่วนไหนลงเพื่อความปลอดภัย
2: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วแม่ลูกคู่นี้ไม่ได้เรียนรู้กันแค่เรื่องสเก็ตบอร์ดนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่ได้แลกเปลี่ยนกันจะมีอะไรบ้างชมจากละครเวทีค่ะ
4: เนี่ยก็จะไปลีลา
5: เฮ้ยโอ้โหตู้เล่นยังไงเนี่ยไม่ระวังเลยนี่ฉันเกือบล้มหัวฟาดนะน
4: ี
5: ่สนใจมาขอโทษคนแก่หน่อยไหมจ๊ะ
4: แม่เบาได้เบานะ
5: เบาอะไรอ่ะก็ดูอ่ะยังจะโบกมืออีกอุ้ยเล่นไม่ระวังเลยเนี่ยแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ
4: ก็ใช่ไงแต่เราก็ต้องรู้จักความพอดีบ้างไงแม่
5: พอดีอะไรก็เนี่ยจะไหว้สำนึกแล้วดูสิอุ้ยแล้วดูใส่เสื้ออะไรเนี่ยข้างในสีชมพูข้างนอกสีเขียวสะท้อนโอ้ยใส่มาได้ยังไงแบบนี้ฮะ
4: แม่
5: ฮะ
4: ตะกี้ว่าใครอ
5: ่
4: ะ
5: ว่าเขาไงว่าเขา
4: เหรอ
5: ก็เนี่ยดูเล่นไม่ระวังเลยโอ้ยไม่ถูกต้องนะเนี่ยแบบนี้ฮะ
4: แม่พอเหอะนี่มันเกินพอดีไปเยอะแล้วนะหลายครั้งแล้วนะ
5: หลายครั้งอะไรฉันเกินพอดีตรงไหนเอาปากกามาวงดิ
4: หลายครั้งเลยจ้าจำได้ไหมวันก่อนที่นั่งรถไปด้วยกันอ่ะขับรถภาษาอะไรวะเนี่ย
5: ซื้อใบขับขี่มาไงวะไอ้บ้าเอ้ย
4: โอ้ยเดี๋ยวแม่แล้วแม่เป็นไรไหม
5: ไม่เป็นไรแต่เนี่ยขับรถแบบเนี้ยซื้อใบขับขี่มาแน่เลยขับรถแบบนี้มันอันตรายเฮ้ยเลี้ยวก็มีเปิดไฟเลี้ยวอะไรวะเนี่ย
4: แม่ว่าแต่มันก็พอไม่ต้องว่าพ่อแม่มันหรอก
5: ก็จริงอ่ะนี่ถ้ามันมีลูกนะลูกมันก็ต้องเป็นปัญหาสังคม
4: โอ้โหแม่พ่อฮะมันไม่ดี
5: อะไรไม่ดียังไงแกก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะไม่ชอบคนทำผิดผิดกฎหมายยิ่งผิดกฎจราจรเนี่ยเกลียดมากเลยตีลืมที่แม่สอนไปแล้วหรือไงคะ
4: ไม่ลืมแม่แต่แม่กำลังเลยเถิดไปไกลเกินกว่าเรื่องที่เขาทำแล้วนะ
5: ไม่บ่นแล้วก็ได้

0: กี้นะถ้าเกิดมีกล้องติดหน้ารถนี่ส่งให้ตำรวจเลยเดี๋ยวไปตั้งกระทู้เนี่ยกระทู้สีรถรถสีขาวนะทะเบียนอะไรวะทะเบียนโดนแน่โดนแน่เดี๋ยวฮะไม่บ่นแล้วไงเรา
1: จำได้ยัง
0: จำได้แล้ว
1: ก็แม่เองนั่นแหละที่เป็นคนสอนดีให้รู้จักความพอดีตั้งแต่เด็กๆจะทำอะไรก็ให้เข้าใจในหลักสำคัญแต่หลายปีมาเนี้ยแม่ชักเริ่มจะเลยหลักสำคัญที่แม่เคยสอนแล้วนะดีอ่ะไม่อยากให้แม่กลายเป็นมนุษย์ป้าในสายตาคนอื่นนะ
0: แม่ขอโทษแล้วกัน
1: นุ่นขอโทษคนนู้นนุ่นนุ่นตะกี้ว่าเขาไปเยอะเลย
0: ขอโทษนี่นะ
1: ใช
0: ่ก็ได้ก็ได้หนูป้าขอโทษนะเมื่อกี้ป้าว่าหนูไปเยอะเลยอะว่าเสื้อหนูด้วยขอโทษนะ
2: sorry
0: ฮะ
2: I am from Singapore เลยI can't speak Thai หรอ
0: ฮะเมื่อกี้ด่าไปตั้งเยอะไม่รู้เรื่อง
1: ดีแล้วแม่ถ้างั้นก็ชวนเขามาเล่นด้วยกันสิ
0: you want to join you want to join
1: yeah
0: join my son is skateboard master
1: เดี๋ยวแม่
2: so can you teach me how to jump on the on here
0: จังไงจังได้โอเค
1: ให
0: ้มาสอนเรื่องมาสอน
1: ช่วย I can
0: สอนจัง
1: Yeah. Look at me.
2: Okay.

0: Walk and stop and jump. Yeah.
1: Okay. Walk, walk, walk,
0: walk,
1: walk
0: and then stop and jump.
1: And, oh, stop.
0: No.
2: ในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดนี้ฮะจุดที่พี่ต้องเตือนสติคุณแม
3: ่จริงๆเราเตือนกันเองอยู่แล้วดีกว่าแม่ก็เตือนเราที่เราแบบไม่ค่อยโอเคในสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดอย่างนู้นอย่างนี้ของเราหรือบางทีคือทุกคนมันหลุดได้อยู่แล้วครับเวลาที่เราอยู่กับตัวเองเยอะเราก็จะคิดแบบตัวเองเกินไปจนไม่ทันได้คิดในแง่มุมคนอื่นอะไรเงี้ยก็เตือนกันอย่างเงี้ยนะครับถามว่าดำเนินมาได้ไงจริงๆเตือนกันอยู่แล้วแล้วแต่ว่าถ้าถามมุมผมแม่ก็ปล่อยตัวมากขึ้นนิดนึงในความทั้งเมื่อก่อนเขาจะคิดถึงคนอื่นแบบว่าเฮ้ยเราอยากไปอันนี้เขาสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาอาจจะ
2: เลยจุด
3: ปล่อยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับ
2: มีเหตุการณ์ไหนที่ต้องเตือนเลยอ่ะเพราะว่ามัน
3: จริงๆเตือนบ่อยผมสะกิดบ่อยครับผมแอบบ่อยเลยผมเฮ้ยแม่เฮ้ยอะไรอย่างงี้เลย
2: เฮ้ย
3: ถ้าเรื่องทั่วไปอย่างเรื่องพวกเรื่องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแบบคือจริงๆลึกๆเขาอ่ะเขาไม่ได้จะมีคอนเทนต์หรือจะพูดอะไรในเรื่องไม่ดีหรอกเขาแค่แบบอาจจะรู้สึกว่าแต่เสื้อลายดอกเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นได้ยินอ่ะมันจะเป็นรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เราก็แค่แบบเฮ้ยก็เรื่องของเขาหนาความพอใจเขาเขาอยากใส่เราก็ประหลาดเนี่ยเห็นไหมเราก็ลายเห็ดฉะนั้นลายดอกไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่บางทีมันหลุดปากพูดออกมาแล้วไงก็ต้องเตือนบอกว่า
2: เตือนกัน
3: เดี๋ยวถ้าเจ้าตัวเขาได้ยินอาจจะไม่ดีหรืออะไร
1: ถามป้าแป๋วบ้างเคยมีเหตุการณ์ที่เราสติหลุดจนกลายเป็นมนุษย์ป้าไหมคะ
4: คำว่ามนุษย์ป้านี่จะเห็นในคลิปบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นจากคลิปแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการเคารพกฎหมายครับสิทธิเสรีภาพของคนอื่นก็มันต้องมีอยู่ในเนื้อในตัวเราอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะหลุดค่ะส่วนมากจะเคารพสิทธิของผู้อื่นแล้วก็นึกถึงคนอื่นอยู่เสมอค่ะ
2: พี่ตุ้ยฮะไม่น้อยแล้วฮะมีความเป็นมนุษย์ป้าอะไรให้เราต้องเตือนบ้างไหมฮะ
5: ไม่เคยครับไม่เคยมีอาการใดๆโชคดีไปเพราะแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมฮะสวดมนต์ทุกเช้าทุกอะไรเงี้ยแล้วก็ตกเย็นๆก็จะมีแบบแอคทิวิตี้ที่มานั่งชมสวนชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้ เลี้ยงปลาหางนกยุงเลี้ยงเอาอาหารให้แมวมีอาหารให้มดคุยกับมดคุยกับอะไรพวกนี้มันไป
2: ไม่เคยมีบ่นแฟนเราบ้างหรืออะไรอย่างนี้ไม่เคย
5: ครับก็จะมีบ่นเรื่องแฟนโอ้ยเคิร์มแล้วเนี่ย ไม่มีแต่คือแม่เขาจะมีวิธีการผ่อนคลายของเขาอยู่แล้วก็เลยกลายเป็น

0: เป็นผู้สูงอายุที่ใจเย็นหน่อยก็จะโชคดีไปไม่มีเหตุการณ์
1: อยู่กับธรรมชาติเยอะนะก็เลยสบายสบายนะพี่ตุ้ยเนาะ
0: ครับผม
2: อยากกลับมาถามพ่อเจี๊ยบอะค่ะว่าเวลาที่ดี้มาเตือนแม่แม่อย่านะอย่านะต้องปล่อยเขาเป็นสิทธิ์ของเขาอย่าวิจารณ์นะป้าเจี๊ยบรู้สึกยังไงคะ
3: ก็ดีว่ามีคนคอยเตือนไม่ให้เราหลุดเพราะว่าถ้าเราหลุดไปก็นอกจากไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาอะไรเองก็ดีค่ะต้องให้มีคนมาเตือนเราบ้างเงี้ยดี
2: ไม่ได้โกรธลูก
3: ไม่โกรธค่ะยิ่งเป็นลูกมาเตือนเรายิ่งสบายใจกว่านะดีกว่าให้คนอื่นมาเตือนเนาะ
1: มาจนถึงจุดนี้ฮะพ่อเจี๊ยบพี่ฮะความเป็นเงาสะท้อนซึ่งกันและกันตั้งแต่การสอนมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กไอ้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตของเรา
0: ผมแฮปปี้มากครับทุกวันนี้ผมตอบเสมอถ้าพูดณวัยเด็กณตอนวัยรุ่นผมว่าทุกคนมันมีโมเมนต์ที่แบบอเกนผู้ใหญ่แบบไม่เอาผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าอยากดื้อทำไมแม่เราอย่างนี้วะทำไมไม่เหมือนบ้านนู้นอะไรเงี้ยมันมีความคิดในเนี้ยเด็กๆอยู่แล้วแต่พอโตมาถ้ามองย้อนกลับไปอ่ะมันจะเห็นเลยครับว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นั้นเราจะไม่คิดได้แบบนี
1: ้
0: ถ้าเราไม่ย่ำแย่วันนั้นเราก็จะไม่เต็มประสบการณ์แบบเนี้ยผมครบเลยเด็กๆผมดื้อหมดโดดเรียนติดยาติดผู้หญิงคือเอาดีแทบจะไม่ได้สักอย่างแต่แม่เขาให้โอกาสเสมอนะครับคือไม่ใช่ไม่ด่านะด่ามีการลงโทษแต่ว่าเอาใหม่บ้านผมเป็นคนแบบเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เรียนมีปัญหาก็เอาใหม่แค่นั้นเองคือผมโตมาผมอยากบอกเลยว่าสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขที่สุดคือครอบครัวนะครับเหนืออาชีพการงานเหนือทุกอย่างเลยครับถ้าได้นั่งอยู่ครอบครัวกินข้าวด้วยกันพ่อแม่ยายพี่น้องผมว่าอันเนี้ยมันมีความสุขแล้วที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการเตือนกันการสะท้อนกันไม่ใช่แค่แม่ผมนะทุกคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเตือนกันได้มีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมพูดบ่อยมากคือเตือนกันได้บอกกันได้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่ความดีเป็นก้อนอยู่แล้วอะถ้าคนทั้งประเทศเราเตือนกันได้เคารพกฎกันได้เคารพมาตรฐานสังคมกันได้ดีกว่านี้มันก็ไปกันทั้งก้อนผมว่าชีวิตผมตอนเนี้ยผมมองหาแต่เรื่องความสุขนะผมมองสุขมากกว่ามองเรื่องสุขง่ายๆหันไปเจอหน้าแม่ได้คุยกับยายกินข้าวอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากเลยในความเป็นครอบครัวในความแฟมิลี่แล้วเนี่ยผมพอแล้วเลยผมไม่ได้ต้องการอะไรละทุกวันเนี้ยอย่างที่บอกจะเล่นดนตรีจะดังไม่ดังจะมีเงินเยอะเงินน้อยไม่รู้นะครับผมเห็นคนในครอบครัวมีความสุขอันเนี้ยผมรู้สึกแฮปปี้ละ
3: จะเป็นเมนหลักของบ้านเรานะคือว่าอยู่ให้ทุกวันของชีวิตมีความสุขอ่ะเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว
1: ใช้ชีวิตด้วยความสุขกันมาขนาดนี้พี่ดีนะครับมีอะไรยังอยากบอกกับป้าเจี๊ยบคุณแม่ของเราเพิ่มเติมไหม
0: ขอบคุณแม่มากครับเนี่ยก็มีความสุขดีนะที่เราอยู่กันอย่างนี้แฮปปี้ดีครับก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าก็ต้องเดินไปด้วยกันอ่ะเนาะ
3: ใช่
0: เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบครับในความเป็นครอบครัวในความเป็นอะไรเงี้ย
2: แล้วป้าเจี๊ยบล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับลูกชายคนนี้บ้างคะ
3: ก็อยากจะบอกว่าให้ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขในทุกๆวันอย่างนี้แหละก็คำพูดเดิม
1: ให้มีความสุข
3: ไม่ต้องไปหาเรื่องทุกข์ร้อนมาใส่ตัวหรือว่าถ้าเรื่องทุกข์ร้อนมันเข้ามาก็ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรไปวิตกไปฟูมไฟไปวิตกกับมันมากมายค่อยๆ คิดค่อยๆแก้ปัญหาใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่อย่างนี้ทุกวันดีแล้ว
2: ถามแขกรับแชร์บ้างป้าแป๋วคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้มาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: เป็นความรู้สึกที่ความผูกพันภายในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นที่จริงเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็การหาความสุขไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ได้ง่ายๆแบบอยู่ใกล้ตัวเราอะนะคะ
5: พี่ตุ้ยเหรอครับพี่ดีกับคุณแม่นี่ก็เป็นคู่แม่ลูกที่น่ารักอีกคู่หนึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดคู่แม่ลูกคู่ไหนที่ยังไม่มีวิถีการใช้ชีวิตให้มีความสุขก็ดูคู่แม่ลูกคู่นี้ได้เลยนะฮะ ส่วนแม่ผมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบซนไม่เข้าเรื่องอยู่แล้วเดี๋ยวปีนต้นไม้หรืออะไรเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อสเก็ตบอร์ดให้เขาเล่นจะเอาให้สุดไปเลยนะฮะเอาให้ดีเหมือนคุณแม่เลยทีเดียวชอบเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังชอบปีนอย่างไรต้นไม้เราก็จะแบบเป็นหยอกๆ กันไปแต่ก็คืออย่างที่บอกว่ายุคสมัยนี้พอมันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเราก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตกันให้ดำเนินกันต่อไปได้อย่างที่พี่ดี

0: ผมชอบบางประโยคที่จะพูดเสมอพี่ดีพูดผมไม่รู้นะพรุ่งนี้เป็นยังไงผมไม่รู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นป้าเจี๊ยบบอกว่าเราไม่รู้หรอกใครจะอยู
1: ่
0: หรือพรุ่งนี้ใครจะไปจากเราก่อนแต่วันนี้วินาทีนี้ความสุขสำคัญและความสุขจะต้องเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยผมชอบตรงนี้ของคุณ
1: วันนี้พี่เองก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะคะทั้งจากป้าเจี๊ยบทั้งจากพี่แป๋วป้าแป๋วแล้วก็ยายน้อยด้วยมีลูกชายเหมือนกันรู้เลยว่าเราเองจะต้องสอนลูกยังไงต้องเตรียมรับมือยังไงโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นม.3 ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพี่จะได้วางแผนในอนาคตว่าจะคุยกับลูกยังไงเพื่อให้ลูกเนี่ยกลับมางดงามอย่างน้องดี
0: ใช่ส่วนของผมยังไม่ซีเรียสมากเพราะว่าลูกผมเพิ่ง2เดือนครึ่งตอนนี้หม้อคงหม้อข้าวผมตั้งได้ครับ ยังไม่ถึงเวลามือล้วง แต่ผมต้องเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วแง่มุมดีมากฮะที่ผมว่าผมเอาไปปรับกับการเลี้ยงลูกผมได้เยอะเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะป้าเจี๊ยบขอบคุณคุณดี้ขอบคุณแขกรับแชร์ป้าแป๋วแล้วก็คุณตุ้ยขอบคุณมากค่ะ
2: ครับ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะได้กลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นภายในท็อปตัวและความสุขที่เกิดขึ้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตพบกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ว่าแล้วเฮ้ยผมเล่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วผมยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะ
3: อันนี้ขึ้นพี่ยืนแบบเสถียรเลย
0: เหรอฮะ
3: ใช่ครับ
0: พี่มาอยู่ใกล้ผมก่อน
3: นะเสถียรกว่าไหมคร
0: ับ เสถียรกว่าแล้วแต่จริงผมไม่ถนัดยืนครับผมเนี่ย
1: พี่เจสลูกชายเล่นแบบนี
3: ้ย่อเสาอีกนิดนึงครับลงไปหน้าลงไปหน้าน้ำหนักอยู่ขาหน้าครับ
1: เออ
3: ลงขาหลังนะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่กรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะค่ะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยค่ะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะคะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: หลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักหาที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบ

0: รู้สึกไม่ดีแบบว่าทุกคนจะมาลุมมองเราเหมือนเราเป็นตัวตลกตัวนึงอะค่ะ
1: ทำไมเขาต้องดูถูกเราทำไมเขาต้องย่ำยีเราว่าเราเป็นอย่างนี้คือเราเป็นอย่างนี้เราก็มีหัวใจ
2: คุณดูคนที่ภายนอกหรอคุณดูภายในเขาหรือยังอยากให้มีความเท่าเทียมการเกิดขึ้นนะคะ
3: ไม่ว่าจะเป็นกระเทยเกย์ทอมดี้หรือว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยหรือว่าในโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการที่จะเท่าเทียมกับคนอื่นแค่นั้นเองค่ะ
4: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: การดำรงชีวิตด้วยการถูกผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนวิกลจริตหรือสติไม่สมประกอบแลดูคงจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นักซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรกับผู้ฟ้องคดีนี้ที่เรื่องเกิดขึ้นในวันคัดเลือกทหารกองเกินในปีพุทธศักราช2548ณศาลาประชาคมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อสามารถมีเจริญนะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อหวานนะคะอายุ29นะคะตอนนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมค่ะเป็นเหมือนกับTourist Information อย่างหนึ่งนะคะก็วันที่ไปเกณฑ์นะคะก็คงจะไปถึงวันสัก 7-8 โมงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นที่ไม่ได้เจอกันมา10กว่าปีอะไรเงี้ยพอไปเจอกันปุ๊บลืมเลยว่าเอามาเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยพอถึงตอนเรียกรวมคนนะคะเราถูกแยกตัวออกไปในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส้นสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคุณหมอก็จะถามว่าคุณได้ทานยาคุมอยู่หรือเปล่าทานฮอร์โมนตัวไหนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ๋อหนูทานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ทานคู่กันไปอะไรเงี้ยค่ะคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้ไปเป็นประเภทที่4พอได้ใบสายดาว43ใช่ไหมคะมันรู้สึกเฮ้ยเร็วจังเลยแล้วก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านแล้วนะพอให้เพื่อนดูทันแหละมันก็ล้อกันใหญ่เลยนี่โรคจิตถาวรนะโรคจิตถาวรใจหนึ่งก็คือขำๆด้วยนั่นคืออ้าวเห็นโรคจิตเหรอเนี่ยแซดลึกๆไงแล้วก็ด้วยความที่ว่าต้องรีบกลับกรุงเทพเพราะว่าเราไปเกณฑ์ที่ลพบุรีใช่ปะแล้วต้องมีงานต่อเลยพอไม่ได้สนใจนะตรงนั้นคือกลับกรุงเทพเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ออกมาดูอีกเลย
0: ด้วยกฎระเบียบหน้าที่ทำให้เอกสารสด.43แผ่นนั้นกลายเป็นปมที่รัดเกลียวแน่นอยู่ในก้นเบื้องจิตใจของเธออยู่นานแสนนานคงจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับข้อบัญญัติต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบันเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมในคุณค่าของความเป็นมนุษย
1: ์ก็หลังจากที่ได้รับใบสด.43แล้วก็ต้องเริ่มกระบวนการสมัครงานใช่ไหมคะเพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยแล้วรู้เลยว่าเอ้ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ

ก็หลังจากที่ตะเวนสมัครหลายที่แล้วก็ท้อใจแล้วก็แบบไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเราก็เลยแบบมีเพื่อนแนะนำว่าเฮ้ยลองโทรไปที่สายสบายใจของพวกองค์กรเกย์สิเผื่อเขาจะช่วยแกได้นะอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มหาเบอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็เริ่มเซอร์แล้วก็เริ่มโทรไปคุยพี่คะเนี่ยวันเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็หนูได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะพี่มีวิธีช่วยหนูไหมอะไรเงี้ย

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมาประมาณ 11-12 ปีแล้วนะฮะนะซึ่งเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิของคนรักเพศเดียวกันนะฮะ

เราก็ได้พาน้องน้ำหวานเนี่ยไปร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองมาไม่ว่าจะเป็นศาสดีกระทรวงกลาโหมทหารเนี่ยมาชี้แจงว่าเหตุการณ์เหตุไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มีการไก่เกลี่ยกันถึงได้ให้ผลลัพธ์ออกมาว่าทหารเนี่ยได้ตอบออกมาโดยชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องการหรอกแต่ที่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงไอ้1 2 3 4อ่ะมันก็มีแค่ข้อเนี้ยมันเป็นข้อที่น่าจะใช้ได้ดีที่สุดแต่ไอ้การใช้ดีที่สุดมันก็กระทบต่อเสถียรภาพของความเป็นคนถูกต้องไหมสุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองเพื่อให้ทางศาลปกครองหรือที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรงเนี่ยร่วมเข้ามารับผิดชอบว่าคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนกฎหมายบางอย่างที่อาจจะมีช่องโหว่หรือไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใช้

วันพิพากษาใช่ไหมทนายก็จะสืบคดีตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟ้องร้องว่ากระทรวงมหาดไทยศาสดีจังหวัดแล้วก็แพทย์ที่ระบุในวันกินอาหารเนี่ยระบุในโรคในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ทำให้เขาเปรียบเสมือนบุคคลไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดใบเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียว

หลังจากที่เราเปลี่ยนจากคำจากโรคจิตถาวรมาเป็นเพศสภาพเป็นตรงกับเพศกำเนิดแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเอ้ยดีขึ้นแล้วเอ้ยรู้สึกเนี่ยมีแรงรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศสองณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: และมีเนื้อหาสาระที่สอดแทรกความสนุกสุดๆค่ะเหมาะสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นตรงนะครับและวันนี้นะครับผมจะมาเปิดประเด็นในเรื่องของเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ครับในเรื่องของคืนหมาหอนนั่นเองพี่แกคิดว่าตอนนี้ในยุคนี้เนี่ยบ้านเราการเลือกตั้งยังมีการซื้อเสียงอยู่ครับ
1: มีแน่นอนค่ะและพี่คิดว่ามันพัฒนาไปไกลมากขึ้นด้วยเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเราเนี่ยเอื้อในการสะดวกในการจ่ายในการรับ
0: แล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไว้ใจให้คนพวกนี้มาบริหารประเทศเราได้ยังไงครับ
1: นั่นน่ะสิคะเราจะต้องทำยังไงกันดี
0: ทำยังไงล่ะครับไปชมคลิปละครสั้นกันเลยครับ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าคืนหมาหอน

0: พี่ทำอะไรของพี่เนี่ย
1: เอาก็ต้องส่งเสียงหน่อยว่าให้รู้ว่าคืนนี้คือคืนหมาหอน
0: ผมไม่น่ามาเป็นลูกน้องพี่เลย
1: เออได้ยินนะ
0: โอ้เปล่าเปล่าเออพี่ผมมีอะไรจะบอกเราจะมาเดินซื้อเสียงในคืนหมาหอนแบบได้แล้วนะถ้าแบบนี้ตำรวจเขาก็รู้หมด
1: แล้วต้องทำยังไงวะ
0: เราก็จะแบ่งคนที่เราซื้อเสียงออกเป็นหลายๆสายพี
1: ่มีสายอะไรบ้าง
0: โอ้สาย1มีถนนตกท่าเตียนสาย2สำโรงปากคลองตลาด
1: งั้นสาย1ดีกว่าติดท่าเตียนวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ไม่ใช่ดิ
1: หมายถึงมีสายไหนบ้างที่จะใช้เงินซื้อเสียงอ่ะ
0: อ๋อหยอกเล่นมันก็จะมีสายโรงงานสายสหกรณ์แล้วก็สายกลุ่มสตรีพี่พอผมได้รายชื่อของแต่ละสายมานะผมก็จะเอามาทำเป็น data เรียงเข้าโปรแกรม Excel เรียบร้อย
1: ชั่วยังมีระบบชั่วไฮเทคโนโลยีชั่ว AI ชั่วจริงๆ
0: ขอบคุณที่ชม
1: ว่าแต่พามาทำไมเท่านี้วะเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ย
0: วันนี้มีเจรจากับอีกสายพี่เป็นสายของหมู่บ้าน
1: เหรอ
0: ไปตามผมมาพี
1: ่แล้วต้องส่งเสียงอีกไหม
0: ฮะไม่ต้องไม่ต้องแล้วพี
1: ่ต้องเหรอ
0: ไม่ต้องไม่ต้อง
1: โอ้ยเดินมาจะสุดทางหมู่บ้านแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะเจอหัวคะแนน
0: น่าจะอยู่แถวนี้แหละ
1: มันเป็นแถวไหนวะ
0: เฮ้ยเฮ้ยพี่ทำเสียงหมาหอนได้ไหมเนี่ย
1: ใครทำ
0: เอ้า
1: ไม่ได้ทำ
0: ไม่ได้ทำแล้วมันหอนอะไรอ่ะ
1: รู้แล้วหมามันหอนอะไร
3: ว้ายไม่ใช่ผีนี่โบวี่เองโดม
0: เอ้าโบโหแล้วขึ้นไปทำอะไรบนนั้นเนี่ย
3: ก็ขึ้นมาดูลาดราวให้ไงล่ะว่ามีตำรวจหรือเปล่า
0: โอ้ยคนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยลงมาได้แล้วไม่มีแล้วตำรวจเนี่ยลงมา
3: อุ้มดิ
0: โอนเรียบร้อยแล้วยังไงโบเอาไปโอนต่อให้สายหมู่บ้านของโบทุกหลังด้วยนะ
3: ไม่มีปัญหา
1: แล้วฝากเช็คชื่อด้วยนะอย่าให้ซ้ำมันมีพวกเนียนชอบรับหลายรอบแล้วก็ฝากถามทุกครั้งด้วยว่าต้องกาเบอร์อะไรเดี๋ยวพวกมันกาผิด
3: ได้เลยค่ะ
0: เอ้ยคนนั้นนี่ใช่สายหมู่บ้านโบป่ะ
3: ไหน
0: เห็นมาสักพักแล้วแต่ไม่พูดอะไรสักคำ
3: เปล่านะไม่ใช่ของโบนะนี่ไม่ได้มากับพวกพี่ๆหรออ
1: ้าวงั้นน้องอยู่สายไหนเนี่ย

0: ผมอะครับสายตำรวจครับ
1: ฮะดีเลยสายตำรวจเรายังไม่มี
0: คนเขามาจับเราม
1: าจับ
0: เฮ้ยไม่ต้องคิดหนีนะครับผมถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและอีกอย่างนะเจ้าหน้าที่ทำการปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยเยอะเกินไป
2: ใช่ค่ะหนูไม่เกี่ยวนะคะหนูขอตัวไปนอนต่อก่อน
0: ก็เกี่ยวเหมือนกันครับเดี๋ยวตามไปให้ปากคันที่โรงพักด้วยผมถามจริงเหรอพวกคุณเนี่ยจะเลือกคนแบบนี้เข้าไปทำงานจริงๆเหรอครับต่อมสำนึกอักเสบหรือไงถามจริงแค่เริ่มต้นเขาก็ไม่ซื่อสัตย์แล้วถ้าเกิดเขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปจริงๆเนี่ยเขาต้องเข้าไปโกงบ้านโกงเมืองถอนทุนคืนแน่ๆครับ
2: แต่ว่าตอนนี้เราก็ยังได้เงินคืนบ้างนะคะ
0: แต่ถ้าเกิดเราเลือกคนที่มีความซื่อสัตย์เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเอาเงินภาษีของเราทุกบาททุกสตางค์เข้าไปพัฒนาประเทศแบบนี้มันจะไม่ดีกว่าหรอครับผมว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมเราจะได้คนดีจริงๆเข้าไปบริหารประเทศ
2: ขอโทษค่ะคราวหลังจะไม่ทำอีกแล้วนะคะขอตัวลานะคะ
0: เฮ้ยน้องขอโทษไม่ได้มันเป็นคดีอาญากรรมกร
3: เฮ้ยผมรู้ว่าเขาแอบที่ไหนเดี๋ยวผมไปตามให
0: ้ไปโรงพักก่อนสิ
4: เชื่อพวกมันเหรอมันหนีไปแล้ว
5: เขาเรื่องเลย
4: ล้านหนึ่ง
0: ล้านหนึ่งค่าอะไรอ่ะ
4: ยัดยัด
0: ไม่
5: พอสินะ
0: ไม่เอา
5: ไม่มีงั้นวิ่งดิ
0: เฮ้ยเดี๋ยวบอกก็ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาคลิปไปส่งกกต.ดีกว่าไอเรามันก็สายคนดีซะด้วย
6: ทำตัวได้แรงเกียรติในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
7: ้เรียกได้ว่าทำเอาวงการชั่วแบบเทคโนโลยีสั่นสะเทือนไปเลยนะครับเนี่ย
8: ใช่ค่ะจะบอกว่าคุณกรตอนเนี่ยใจเย็นมากรอเก็บหลักฐานครบส่วนยีโบนี่คือแผ่นแนบก่อนเลย
7: แต่ยังไงก็ต้องติดคุกอยู่ดีนั่นแหละครับพี่เกส
8: ใช่แต่คนแบบตั้มกับโดมเนี่ยไม่ควรเอาเป็นแบบอย่างเลยค่ะ
7: แต่คุณผู้ชมจะคิดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นกันเลยดีกว่าครับ
9: พวกการซื้อขายเสียงอะค่ะก็ยังมีให้เห็นอยู่ในสังคมไทยอยู่เรื่อยๆเลยแต่ว่าแบบก็ไม่ได้หายไปไหนสักทีอะไรอย่างนี้มันก็จะมี2ฝั่งอะค่ะที่รู้สึกว่าผิดก็คือฝั่งที่เป็นนักการเมืองอะค่ะส่วนอีกฝั่งนึงก็คือคนที่ยอมที่จะขายเสียงของตัวเองไปเพื่อที่แลกเงินอะไรอย่างนี้คือบางทีก็เข้าใจว่าแบบลำบากแต่ว่าแบบการที่แลกซื้อขายเสียงครั้งนึงก็ทำให้แบบอนาคตของประเทศชาติมันเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทั้ง2ฝั่งเนี้ยผิดพอๆกันทั้งคู่เลยอะค่ะ
10: หนูคิดว่าการเมืองมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะคะบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็คงไม่ชนะหรอกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนคิดแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ดีต่อประเทศอะค่ะมันก็คงแบบทำให้ประเทศมันไม่พัฒนาเพราะว่าคนทุจริตแบบสมัยนี้มันก็เยอะอยู่แล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันควรเป็นเรื่องของความสามารถแบบแล้วก็เรื่องของนโยบายมากกว่าเรื่องของเงินค่ะเราควรมีจิตสำนึกกันมากกว่านี้ค่ะเราไม่ควรสนับสนุนการทุจริต
11: เอาตรงนะถ้าประชาชนไม่ขายเสียงอ่ะนักการเมืองก็ซื้อเสียงไม่ได้แก้ที่ตัวเราเองดีกว่าอย่าไปหวังพึ่งนักการเมืองเลยถ้าสิ่งไม่เสมอกันน่ะประเทศก็ไม่เต็มไปด้วยคนโกงแบบนี้หรอก
7: ผมเห็นด้วยทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับ
8: ใช่ค่ะอย่างที่น้องนักเรียนบอกเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยมันซับซ้อนแต่เรื่องของความซื่อสัตย์ไม่เคยซับซ้อนนะคะ
7: ใช่ครับผมเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่ดีนั่นเองครับลองคิดดูนะครับว่าเรารับเงินมาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยอาจทำให้ประเทศเราเสียหายก็ได
8: ้ดังนั้นนะคะเราทุกคนควรจะสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความซื่อสัตย์ค่ะ
7: มาสร้างสรรค์สังคมดีๆไปพร้อมกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
8: ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: โอ้โหควันดำขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ท่อไอเสียแล้วคนขับรถตามมันก็จะเสียไปด้วยแล้วเนี่ยท่อไอเสียรถพี่เนี่ยมันดำมากคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดแล้วเนี่ย
12: จะมายากอะไรน้องน้องก็ขับนำหน้าไปเลยก็ไม่ต้องดมควันพี่แล้ว
0: โอ
13: ้เออว่ะแก้ปัญหาได้ถูกสุด
0: เฮ้ยพี่รู้ไหมสุขภาพของคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่ประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างพวกพี่

Ha ha ha!

0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคนวันนี้เรามาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม05จังหวัดสระแก้ว
1: น้องกอง
2: เอ้ยเรารักเธ
0: อหมู่บ้านนี้มีวิวที่สวยงามเต็มไปด้วยภูเขาหินปูนที่ล้อมรอบหมู่บ้านอย่างที่เห็นนี่แหละครับผู้ใหญ่มโนคนนี้พาเราเดินชมในหมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05เราเจอว่าแปลนของหมู่บ้านแห่งนี้สวยมากครับ
2: หมู่บ้านนี้เนี่ยมีกี่ครัวเรือนคะ
3: 156ครัวเรือนครับ
2: ส่วนใหญ่มาจากไหนกันคะ
3: ก็มี38จังหวัดรวมไม่มีแต่ภาคใต้
0: เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่จัดสรรให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินนะครับดังนั้นชาวบ้านที่จะมาอยู่อาศัยก็จะต้องถูกตรวจสอบประวัติโดยในโครงการก็จะมีบ้านให้นะครับ
3: บ้านที่จะได้เป็นทรงนี้ครับนี่แต่ที่ตอนจะได้นี่ไม่มีบ้านก็เป็นพื้นดินเปล่า
2: oh.
3: ที่ว่างเปล่า oh. ก็จะมีที่ทำกินนะครับคนละ20ไร่หลักก็คือ10ไร่ก่อนเบื้องต้น
2: oh.
3: อีก10ไร่ก็ดู
2: oh.
3: พฤติกรรมให้ความร่วมมือในชุมชนไหมมีการเสียสละอะไรหรือเปล่าครับถึงจะได้อีก10ไร่ครับนี่ทรงเดิมก็มาปลูกมาถือแรงกันหลังหนึ่งใช้11คน
2: อ๋อหมายถึงว่าช่วยบ้านที่เราเห็นนี่คือช่วยกันสร้าง
3: ช่วยกันสร้างครับ
4: หนูเข้าไปดูในบ้านนิดนึงได้ไหม
5: ได้ค่ะ
4: อ๋อนี่มันก็จะดูเป็นห้องใช่ไหมคะ
5: ทีแรกมันจะตรงนี้ไม่ได้ต่อเติมเขาก็จะมีอย่างนี้ของเขา
4: ค่ะ
5: จ้ะที่เขามาทำให
4: ้
5: ทหารเขามาทำให้แต่ก่อนนี่ก็ต่อเติมหมด
2: น้ำมาอยู่กี่ปีแล้วคะ
6: ตั้งแต่หมู่บ้านตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลย
2: แปลว่าก็ต้องเคยเจอระเบิดเคยเจออะไรสิคะ
6: โอ้ทำไมอยู่ตั้งแต่แรกผีไปอะไรอ่ะเจอในไร่อ่ะลูกระเบิดนี้ครับเจอก็มาบอกทหารแจ้งทหาร
0: หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาในช่วงที่มีสงครามของประเทศเพื่อนบ้านที่นี่จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ
2: ที่เราเห็นคนซ้ายมือนี่คืออะไรคะ
3: ตัวนี้เขาเรียกบังเกอร์ครับประจำหมู่บ้านไว้หลบภัยในช่วงสมัยโบราณที่ผ่านมานะครับมีการสู้รบจากฝั่งกัมพูชาครับเขาจะยิงกันอยู่ตลอดเวลาเลย
7: พวกปืนใหญ่มามันจะยินเสียงร้องวีดเลยครับวีดเราจะรู้เลยปืนใหญ่เข้ามาแล้วมองดูว่ามันจะตกไหน
3: ช่วงบ่ายสองบ่ายสามเราก็เตรียมละเตรียมจะต้องหลบภัยเข้าหลุมหลบภัยในสวนนี่มันมีหินมีไม้มีอะไรก็ต้องหลบไปก่อน
0: ร่องรอยของการหลบภัยที่ชาวบ้านที่นี่ต้องทำนั้นเห็นได้จากบังเกอร์นะครับอาคารที่ถ้าหากไม่บอกก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือที่หลบภัยที่สร้างเอาไว้เพื่อความปลอดภัย
2: ซึ่งอันนี้จะมีอยู่เยอะไหมในหมู่บ้าน
3: ในหมู่บ้านจะมีอยู่ที่21หลุมครับ
0: คนที่หมู่บ้านแห่งนี้เราจะไม่ค่อยได้เจอตัวกันมากนักนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นอยู่ในไร่หรือไม่ก็ในป่ารอบๆหมู่บ้าน
3: ครับบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณแปลงของหมู่บ้านที่มีการปลูกสมุนไพร

0: ไอแปลงใหญ่สมุนไพรหลากหลายทุกชนิดนะครับนะครับด้านล่างก็จะเป็นขมิ้นเป็นไพรเป็นฟ้าทลายโจรนะครับมีตะไคร้หอมตะกอสารพิษครับ
1: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อถือคนนี้ก็พาเราเข้าไปดูพื้นที่เกษตรซึ่งมีอยู่เยอะมาก
2: อันนี้เพิ่งปลูกครับประมาณ4เดือนนอนรอกันนะไอ้หมอกเดี๋ยวก็ขึ้นรถกลับ
1: แต่มากกว่านั้นที่นี่ยังมีกระถินที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านซึ่งผู้ช่วยกำลังตัดไปให้แพะอยู่เยอะมากเลยล่ะครับ

0: การถ่ายทำในเช้าของอีกวันวันนี้เรานัดกับน้านันคนเก่งในการหาของป่าของหมู่บ้านน้าเป็นคนขยันมากเลยล่ะครับ
1: อุปยุกมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
2: ตั้งแต่ปี37
1: น้านันมาจากจังหวัดอะไรคะ
2: ที่เกิดชัยภูมิ19ตัวทั้งเล็กทั้งใหญ่ไอหินมากินข้าวยังไปกินบ้านเด้อ
1: ตอนมาอยู่แรกๆเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้ไม่อยากอยู่เลยดินเหนียวมากเดินเนี่ยดินติดตีนแบบไปไหนไม่ได้อ่ะพอดีเขาก็มีลูกรังมีลาดยางให้สะดวกสบายหมดเลยทีนี
0: ้บ้านน้านันสวยมากนะครับด้านหลังอยู่ติดกับภูเขาหินปูนสูงใหญ่แต่น้านันบอกว่าไม่เคยมองว่าสวยนะครับเพราะว่ามองทุกวันชาวบ้านแถบนี้เห็นก็จนชินแล้วล่ะครับน้านันมีเพื่อนสุดที่รักชื่อว่าน้าแจ๋วคนนี้แหละครับ
1: คนนี้เหรอคะได้ข่าวว่าเป็นเพื่อนรักของยายนัน
3: ใช่ใช
1: ่ทำไมอยู่ๆเป็นเพื่อนรักกันน่ะ
3: เขาก็เป็นคนดีสำหรับเรา
1: ค่ะ
3: เขาดีมาก
1: ดีมาก
3: แม่ทุกอย่างมันจะถามเราว่าเอ๊วันนี้มีอะไรกินไหม
1: ค่ะ
3: ถ้าไม่มีจะเอามาส่งมันจะทำอย่างเงี้ยประจำ
2: ถูกจะตากันแบบเราไปหาหมดแดงมันจะไปด้วยเงี้ย
4: แกไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับแกจะมาอยู่บ้านบ้านเพื่อนเขาครับผมออกจากบ้านแต่เช้าก็กลับบ้านตอนเย็นครับมืดครับผม
1: ว่าไงที่รักเอาอะไรมาส่งพี่เนี่ย
2: เอาแกงมาฝาก
1: แกงอะไร
2: แกงยอดหวาย
1: อุ้ยอร่อยไหม
2: เอ๊ะไม่อร่อยจะเอามาให้เลย
1: อยากทำอย่างเงี้ยทุกวันเวลามันเอาของมา
2: แกล้งกันเหรอ
1: แกล้งมันที่โอ๊ยเรารักเธอนะอุ๊ยนี่จะร้องไห้เลยนะ มันมาที่ไรฉันก็จะทำ
2: มันจะทำอย่างนี้ทุกวัน
1: มาทำ
2: ทำมา
1: ทำมา
0: ทุกๆน้านันและน้าแจ๋วจะมีกิจกรรมร่วมกันนั่นคือการไปหาหวายพืชที่มีลักษณะอย่างที่เห็นนี้สามารถเอายอดอ่อนมากินและขายได้นะครับผู้ใหญ่ถือเดินทางไปกับเราด้วยครับป่าหวายที่น้านันกับน้าแจ๋วเข้าไปนั้นเป็นป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนัก
1: ถึงแล้วจ้า
2: ป่าแล้ว
0: ที่นี่เป็นที่หากินของน้าทั้งสองคนเรียกว่าคนในหมู่บ้านนั้นรู้กันดี
1: แหล่งประจำจ้ะแล้วทำไมต้องหาหวายด้วย
2: ได้เงินดีมัดละร้อย
5: ลำใหญ่5บาทถ้าลำเล็กก็2ลำเฮ็ดเข็ม
2: กินไม่ได้มันเป็นเชื้อราใบไม้พอใบไม้มันเน่าแล้วมันก็จะเกิดตามใบไม้เนี่ยว่ากลางคืนมันจะออกเป็นแสงไงเนาะถูกแสงไฟแล้วมันจะเลื่อม

0: ไปอีกประมาณ3กิโลก็เจอแล้วแต่มันก็จะเจอไปเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีต้นเล็กต้นน้อยไปเรื่อยเจอแต่ลูกมันเนี่ยนี่มันยังต้นเล็กอยู่ถ้าเราตัดไปมันไม่มีเนื้อ
1: ไอ้นี่หวายนี่ขึ้นทั่วไปตามธรรมชาติเอง
0: ใช่ขึ้นทั่วไป
2: เอาฟันหน่อยที่ไปไม่ได้อันนี้ใบยะนางจะเอาไปแกงหวายนั่นมาดูป่ายีเพ
3: ะย่างอะไรครับ
2: ยาลิเพเอามาตะกอที่น้องกินได้เอาไปทำยาสมุนไพรแก้เบาหวาน
0: มันเป็นยาลิเพเขาบอกมันอะไรกระชับมดลูกอะไรของผู้หญิงอ่ะเนี่ย
1: ใครชำนาญกว่ากันระหว่างนั่นนันกับนั่นแจกนะคะ
2: นั่นชำนาญกว่าอุ้ยนั่น
0: นู่น
2: ยอดหลายเอาได้ไหม
0: สองสองนู่น
2: เอาได้ไหม
0: ได้ได้ได
2: ้เอาโอเคมาฟันมาน้อง
4: การมาหาหวายนั้นนันันจะมีหน้าที่ตัดต้นหวายและโน้มกิ่งลงมา
0: เฮ้ยอย่าไปกอดตรงนั้นเดี๋ยวมันหัก
2: ตัดดีๆเน
4: า
2: ะ
4: ส่วนน้าแจ๋วจะคอยดูให้มันเอาออกได้ง่ายตัดช่วยกันไปบางครั้งก็มีบ่นกันบ้าง
0: ช่วยก่อน
2: ตัดลึกๆนะอย่าดึงอย่าดึงเอาช่วยพี่หน่อยกดตรงไหนนะ
0: นี่แหละอ่ะเนี่ยพี่ดึงมาแล้วมันติดตรงไหน
2: อ่ะโอเค
0: เออดึงมา
2: เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ย
0: วแค่ส่วนน้อยติดจะได้นี่ป้านันก็จะตัดโคน
5: ใช่
0: แล้วก็อย่าดึงให้ป้าเจียวดูว่ามือมันติดตรงไหน

0: การตัดหวายนั้นเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าต้นหวายมักจะยึดอยู่กับต้นไม้อื่นๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมอีกที
1: มันไต่มันก็จะไปมันเกาะมันจะมีมือด้วยนะใช่มือมันเกาะแล้วมันก็ลึกไป
0: ยอดหวายที่น้าสองคนมาหานั้นมักจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่ออกเลยต้องใช้เขียวมัดติดไปกับไม้ไผ่ยาวๆแบบนี้ขึ้นไปดึงลงมาครับ
1: ไม้ประมาณ2เมตร
2: ตัดตัด
1: อันนี้คือเราดึงลงมาแล้วนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะหาหวายเนี่ยทั้งน้ำทั้งสารพัด
0: ต้นหวายเป็นไม้ล้มลุกที่มีหนามเยอะมากนะครับการที่น้าสามารถตัดได้นั้นต้องอาศัยความชำนาญและเสี่ยงกับการโดนหนามตามมากเลยทีเดียว
1: อันนี้คือหนามมันเราต้องเกาหนามมันออกแล้วเราก็จะจับปุกเสาปลายเราก็จะดูว่าตรงไหนมันอ่อนมันแก่อันตรายสุดๆหนามหวายเนี่ยหนามมันเนี่ยปักแล้วไม่เป็นหนองจะไปเรื่อยๆหนามเขาอ่ะ
2: เคยโดนไหมคร
1: ับใช่ใ
3: ช่โดนประจำ
1: ถ้าเขาได้ปักแล้วมันจะเป็นผำไม่เป็นหนองนี่คือตัด
2: กูได้แล้วเน
1: า
2: ะ
1: ได้แล้วจากยอดจากนี่ลงมานี่มันจะอยู่แค่นี้
2: อ๋อข้างล่างไม่มี
1: ข้างล่างก็แก่แล้ว
2: ยอด
1: นี่อ่อนแล้วนี่
3: ใช่ได้หรือน
1: ้องใช่ได้ใช
3: ่
1: ได
3: ้โอเค
1: เนี่ยเคี้ยวแล้วหวานหวานมาก
2: ปองให้กินหน่อยค่ะ
1: กินนะโอเคกินอะไรก็จะกินด้วยเนาะไม่ขมเชื่อไหมว่าหวานแม
4: ่ไม่ขมอ่ะ
1: ไม่ขมอ่ะ
2: อร่อยอร่อยไหมพี่โออ
4: ร่อย
1: แล้วเดี๋ยวถ้าจะชิมปอกหมดยอดเลยจะลอกออกเลย

0: หวานจริง
1: ๆอร่อยที่ส
2: ุดอร่อยมาก
0: แหมติดใจละสิ
3: ยอดแล้ว
4: 2คนนี้ดูแลกันนะครับนานันขาไม่ค่อยดีก็ได้นะแจ๋วคอยช่วยประคองในบางครั้ง

0: อนพี่เลยพี่นั่งพักเหนื่อยก่อน
1: รออยู่นี่แหละ
0: ไม่ต้องรอไปเลย
1: เอาทำมัดก่อนพักเหนื่อยไปในตัว
2: ทำไปคือหาไปด้วยถ้าได้เยอะแล้วก็พัก
1: ใช
0: ่พักทำกรรมมันอันนี้20บาท
2: โอ้นี่ได้20บาท
0: จ้ะ
1: 5กรัมเราจะรวมเป็นมัดหนึ่งคือ100บาท
2: นั่นนันบอกว่าน้าแจ๋วชอบเรียกบ่อย
0: ฉันกลัวหลงนั่นแม่ประจำเลยมึงนี
1: ่เขามีวิธีหลอกเราด้วย
2: ว่า
1: เขาอยากให้เราไปหาถ้าอยู่ไกลกันมาทางนี้โอ้ยเยอะ
2: เราไปไหมคะ
1: ไม่ไปแล้วเรารู้มันจะหลอกให้เราไปหามัน
0: ไม่ได้กลัวผีกลัวหลงกลัวมันหนี
1: กลัวเราหนี
0: กลัวมันทิ้ง
2: แล้วแปลว่าเคยทิ้งเหรอ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยเราก็ฟันก็ได้ยินแต่ก็ต้องเรียกจะได้ยินเสียงไง
2: มีความอบอุ่นเมื่อเพื่อนไป
1: ใช่
0: ไปต่อ
1: ทำไมเอามาสักที
3: วันนี้เราเข้าไปตั้งแต่9โมงเช้าและออกมาในเวลาบ่าย2โมง2คนนี้ยังเดินสนุกและมีพลังเพราะว่าทำมาตลอดเวลาสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเมื่อออกมาก็ต้องพักอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ
4: อาด้ามาให้คุณจิ๊บต้องหน่อยดิ
1: กวนหน่อยล่ะ
4: หน่อยจะไหน
1: ในย่ามหนูอ่ะนั่นแหละจิ๊บเลยห้ามกินเยอะเดี๋ยวหลงป่าตายตาเหลือกไม่เขาจะกินน้ำเขาจะกินเยอะมากขวดนึงเขาจะไม่ให้เหลือแล้วถ้าเกิดเราหลงป่าไปตายเราเข้าป่าเราต้องค่อยจิ๊บไปทีละน้อยเราปอกแบบนี้มันจะสวยมากมันจะไม่หักนี่อ่อนหมดเนี่ยกินได้หมดเลย
2: ที่เห็นนี่คือ5 บาท
3: หวายของน้านันและน้าแจ๋วนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของชาวบ้านแถวนี้นะครับเมื่อได้มาก็ต้องมานั่งปอกอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับใช้กินใช้แกงและที่สำคัญที่แกงเสร็จก็ต้องเอาไปแจกเพื่อนบ้านตามคำสอนของพ่อ
1: มีแกงหวายใส่เห็ดโคนใส่ไข่มดแดงเดี๋ยวจะตักไปแจกบ้านคุณนาย
2: อร่อย
1: เอาคำพ่อมาบอกมีปลาช่อนอยู่หนึ่งตัวทำไงจะกินได้นานแกงยอดหวายค่ะแกงแล้วก็ตักไปให้บ้านนั้นถ้วยหนึ่ง
2: อร่อย
5: จ้า
1: แล้วเวลาเขามีแกงไก่หรือลาบเป็ดเขาก็จัดตักมาให้เราคือแลกเปลี่ยนกันกิน
3: หลังบ้านน้าแจ๋วมีบึงน้ำที่มีของให้หากินครับ
1: อุ๊ยปู
2: นี่เวลาออกมาแค่หลังบ้านเองก็ได้อย่างนี้มากิน
1: จ้ะ
2: แล้วถามจริงๆเวลาออกมาอย่างเงี้ยขนาดมาหลังบ้านยังต้องออกมา2คนเหรอคะ
1: ก็คนเดียวมันไม่มา
6: คนเดียว
2: นี่มันหลังบ้านต
1: ั
2: วเลยนะคะ
1: มันไม่มา
4: แต่มันอยากให้หมู่มาด้วยจะมาหาช่วยกันแล้วก็เอาไปทำกินแล้วก็แบ่งกัน
3: สำหรับคนขยันแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับการทำมาหากินในบึงก็มีลูกออสให้จับมากกว่านั้นเราได้เจอกับหอยชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าหอยหอม
2: อันนี้ที่เขาเรียกว่าหอยหอมไหนไปเจอตรงไหนคะ
1: เก็บแถวนี้แหละ
3: ที่เรียกอย่างนั้นก็เพราะว่าหอยพวกนี้เมื่อนำไปทำอาหารจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอยเวลารับประทานนะครับ
1: เนี่ยรุ่นนี้ค่าเข้ากันโลละ60 บาทเนี่ยมันก็จะอยู่ตามดี

0: 2คนนี้เป็นคนขยันมากอย่างที่บอกนะครับคนแถวนี้ต้องยกนิ้วให
1: ้เอาใส่รองเท้าบูท
2: ฉันก็ต้องบวกมันพาคุ้มหัว
0: ดังนั้นพอชวนเราออกไปนอกหมู่บ้านอีกรอบเพื่อจะไปหาผักหนามผักที่บอกว่าขายเงินได้เราพร้อมกับผู้ช่วยถือก็ไปด้วยเลยนะครับ
3: ถึงแล้วต้องเดินลงไปที่คลองเนี่ยเลาะแนวกอไผ่เนี่ย
1: คือวันนึงถ้าไม่ได้เข้าป่านี่คือ
3: มันไม่สบายอ่ะมันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนอนก็ไม่เป็นเนี่ยผักหอมนี่ก็กินได้เนี่ย
0: ผักหนามที่มาหาหน้าตารูปร่างเป็นแบบนี้นะครับชอบขึ้นริมน้ำนานันบอกเราว่าอย่างนั้น
3: ดองก็ได้แกงต้มก็ได
1: ้ต้มกิน
3: ต้มกินน้ำพริกก็ได
1: ้เวลาเรามาหาผักหนามทุกครั้งเราเปียกอย่างนี้ไหมคะ
4: เปียกเปียก
1: แต่ก็ยังมาถางไปเรื่อยๆนะ
3: ถางไปเราเก็บยามไหนเราก็ถาง
1: เก็บ
3: นี่พอต้นแก่มันยุบแล้วหน่อเล็กมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม
1: ่
3: แล้วเราก็มาเก็บเอาไปลุยด้ามไปเลยนะนั่นแหละกอนึงเนี่ยหนูนู้น
0: เรียกว่าผู้ชายบางคนยังไม่สามารถทำอย่างที่น้าทำได้เลยทีเดียว
3: โอ้ไม่เห็นโอ้ตาบอดมองไม่เห็นกันเนี่ยเนี่ย
0: ผักหนามที่เราเห็นน้าหาได้นี่นะครับน้าบอกกับเราว่าเอาไปขายที่ตลาดพร้อมกับยอดหวาย
1: อันนี้ได้1กรัมแล้วได้10บาทนะ
4: คะ10บาท
3: แม่ค้าอารันน่ะ
0: สองคนนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าความสนุกความรักในการทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
3: ใกล้หนูฝนไม่ตกไง
0: แม้จะเผชิญกับฝนน้าก็ยังไม่เลิกทำงานนะครับ

0: เช้าของทุกวันหลังจากที่น้าๆได้ผักมาเยอะพอทั้งสองก็จะขี่ซาเล้งออกจากบ้านไปประมาณ13กิโลเมตรเพื่อเอาผักไปขายในตลาดชายแดนไทยกัมพูชาที่อยู่ติดกับจังหวัดพระตะบ
1: อถึงแล้วจ้า
2: อ๋ออันนี้มาขายใคร
1: มาขายให้คุณลุงนี่ค่ะ
2: ลุงสวัสดีค่ะ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
1: พี่ชายของแฟนจ้า
2: ซื้อตลอดเลยเหรอครับ
3: ซื้อตลอดครับรับซื้อตลอด
2: ซื้อกันมากี่ปีคะ
3: โอ้นานแล้วแหละมันไม่รู้นับไม่ถ้วนแล้วแหละ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาส่งนี่ของพวกนี้จะขายไหม
3: อันนี้แบบว่าเราขายน่ะมันเป็นบางช่วงมันไม่ได้ออกทุกวันอย่างนี้มันละร้อยเนี่ย
2: มัดละหนึ่งหนึ่งร้อย
3: ครับผม
1: ได้520จ้า
0: ตลอดเวลาที่มาถ่ายทำที่นี่นอกจากจะสัมผัสได้ถึงความรักของทั้งคู่ที่มีให้กันฉันเพื่อนแล้วเรายังเจอว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีใจที่เอื้ออารีต่อกันเป็นอย่างมาก
4: สมมติว่าไม้สีกันแอดแอดมันเขาก็กลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนโอ้ยมึงจะเรียกอะไรเนี่ยหนาเนี่ยกูอยู่นี
5: ่แล้วเขาไม่โกรธเราพูด
4: ไม่โกรธไม่เคยโกรธกันนะที
2: เขาเข้าป่านี่แบบโอ้เมื่อวานก็มีความสุขกันมาก
6: เขาอยู่งั้นด่ากันบ้างบ่นกันบ้างอยู่
2: เราก็เป็นเพื่อนกับเขาด้วยเนาะ
6: เป็นครับเป็นคนนึงก็ต้องไปผูกพันกันไปหมดเลย
7: ตอนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืม
0: ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เรื่องราวดีๆแบบนี้ครับ
7: ปิดตาและปิดบังหัวใจ
8: อันนี้สายตาสั้นอันนี้สายตายาว
2: แล้วทรงทำไมต้องเหมือนกันด้วยเนี่ย
4: จะไปซื้อมาจากร้านเดียวกันคือไปไหนจะไปด้วยกันตลอด
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่เช่าหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยองเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไหมด้วยแ
0: ปลกๆรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยองเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยองเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าเฮ้ยบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกอะครับช่วงต้นปีนี้เองครับ ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่แฟรี่
3: ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: แต่แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: เสร็จไปเสร็จมา
3: ใช
0: ่ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสี่ยงต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: นี่ครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอ่ะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: แล้วที่พวกแบบไอ้พวกผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: หน้าตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เองคอนเฟิร์มเลยอย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผ่
1: นปูนใช่ไหม
4: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูน
4: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
4: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกินเราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
4: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
4: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
4: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
0: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
4: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้
4: นะฮะเดี๋ยวเราก็จะใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัดแผ่น
0: ไม้ออก
4: ใช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
3: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ตามแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ไหมฮะ
2: เก็บกวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้ำยากันปลวก
3: เออใช
0: ่ลงไว้ด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: น
3: ี
2: ่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ย

0: เป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
1: ถูกต้องครับ
0: แน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบ
2: เงียบ
0: ชื้นเย็นไม่มีคนอยู
2: ่ถูกต้องค่ะ
0: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาวก็จะจัดการกับ
1: จัดการทำความสะอาด
2: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วก็ตั้งใหม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
0: ลุยจ้ะ
1: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
3: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหมครับ
1: ลักษณะแบบนี้ไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกเนี้ยปูนพวกเนี้ยจะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
3: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
1: เหยียบได้เลยครับติดมาตรงนี้เพราะเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมเป็นจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเค
0: ดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะมันจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
0: บ้านนี้เลย
3: ใช่เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
0: หลายๆบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงเลยดีกว่า
3: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหม
0: เพราะนั้นสังเกตรอบบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า
3: ค่ะ
0: เนาะถ้าคุณจะแก้ปัญหาปลวกให้แบบว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จเลยอ่ะคุณจำเป็นเนี่ยต้องมีการป้องกัน
3: ใช่เพราะนี่เหมือนเราเอาอันเก่าออกเหมือนเปลี่ยนจานอาหารให้มันใหม
0: ่โอ้ฟังแล้ว
3: ขึ้นหวานเหมือนให้อาหาร
0: เออถึงก็จริงอ่ะถูกไหมคือถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแค่ตรงโน้นแต่ว่าไม่มาจัดการรอบๆบ้านหรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
3: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
3: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้จะอาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
3: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกแล้วเหมือนจะเริ่มลงดินแล้วแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาแล้วถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
3: สังเกตอย่างนี้นี่แล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
3: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือมีไป repel
3: ดูเดือดอยู่ดูเด
0: ือ
3: ด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
3: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบ้านสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
3: ่ขับไล
0: ่แน่ว่ารีเพลนนะครับ
3: มีโหมด
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
3: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
3: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบเปีย
0: กโอ้โหกรอบ
3: นั่นคือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเอง
0: เ
3: นื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมในสายของเขากินแล้วมันก็จะตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
3: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
3: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องครับการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
3: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหน
0: ึ
3: ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
3: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่าเรามีเส้นทางของปลวกนี
3: ้
0: เส้นทางของปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่ต้อง มีดินที่เป็นสวนน่ะ
3: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
3: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
3: ือ
0: ดินหมดเลย
3: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
3: นะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
3: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
3: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
3: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
3: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดตัวนี้ใช้กี่ขวดไม่ใช่
0: ก็เข้มข้นมาก
3: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
3: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
3: ไม่ได้
0: ต้องผสมน้ำก่อน
3: เราต้อง
0: ราดรถ
3: ในบริเวณกว้างใช่
0: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
3: สูตรน้ำผ่านไป
0: ตัว
3: น
0: ี้ต่อไปฮะ
3: ตัวนี้ก็คือ
0: ฝาขาว
3: ฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
0: ใช่
3: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
0: ือ สูตรน้ำมัน
3: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำมันละลายในน้ำมัน
0: ได้
3: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไง
0: มันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
3: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
3: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: โอเคอธิบายอย่างนี้ครับเจ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอราดรถลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกาะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
3: ใช้
0: การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
3: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้ววันนี้สูตรใหม่
3: ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
3: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็น

0: ตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสอ่ะคุณน้องเต
1: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาวอ
0: ัน
1: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
0: ต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
1: ๆใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
0: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต
1: ้
0: องมาคอยเช็ดต้องสาดอันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได
1: ้นี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี
0: ้
1: เป
0: ็
1: นการขับไล่ทั้งหมดเลย
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันซ่าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ลงคาดินเลย
1: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
1: เออแล้วอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
1: สอดเข้าไป
2: ใช่
1: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
1: เอองั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
1: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
1: 20ลิตร
2: ฮะ
1: เมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้ฝาสีส้ม
0: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
1: ไปกะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
0: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบย
2: ัน
0: สาแบบนี้ด้วย
2: ถุงมือยาง
1: ใช่มันสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
0: ถุงมือยางนะคะ
1: ถุงมือผ้าก็ซึมเต็มถุง
0: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงคนนี้ไม่ตกตะกอน
1: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเค
2: แล้วก็
1: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: สารอัดแรงสำหรับฉีดลงท
1: ่อโอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
1: อัดน้ำยาเข้าไปในถัง
0: ถ
1: ังลมเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
1: เตรียมตัวพ่นนะ
0: เป็นนวดเลยนะ
2: ถังลมมีแค่ไหน
1: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
0: ท่อฉีด
1: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: ตามประมาณนี้
1: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
0: จ
1: ะมาเป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
0: หัวพวกนี้มันปรับได
2: ้ได้ครับเดี๋ยวลมมันรั่ว
0: ด้วยครับ

0: อนนี้เราจะมาราดน้ำยารอบๆบ้านนะครับในโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแล้วแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ลาดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ย
0: าเราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้
0: ประมาณฟุตหนึ่ง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับวันนี้ประมาณ30เซนละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปด้วยแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหจ้ะนี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกือบนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องสวิตช์ป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนอย่างเงี้ยน่
1: า
2: เกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสม
1: อ
2: ทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ัน
2: นี้เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปในดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้
1: ใช่ครับ
2: ไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักคุณทำบ้าน

0: จะทำไม่ได
1: ้
0: หรือใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
0: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
0: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวนี้ตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เ
0: ลยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้เราก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
0: เสมอพื้นเลยครับ
2: เทียบกับพื้น
0: ท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะพ่นน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวแล้วก็ผิ
0: วปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอ่านว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต่ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องก็อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่องทางบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็
0: น
2: ำมาเอาโยนต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ฟังครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียม

0: สารและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมสารให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสารก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมสารการชำระค่าธรรมเนียมสารให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมสารซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th